0: ไปยกอะไรทีเนี่ยบัดต้นขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อณบัดต้นเลยเพราะว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นรังยกนะมันทุกวันนี้มันมาจากหลายหลังนะแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับพยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์ร่วมแล้วก็ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริงถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะฮะแต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าด้วยความเป็นตัวของตัวเองของอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกนะผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ผสมภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นๆสำหรับอาเซียนนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามเมืองยิ้มจริง
1: ๆ
0: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
0: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับเรายังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้ๆใช่ค่ะ
0: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความโอบอ้อมอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
0: ความโอบอ้อมอารีมันหายาก
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์คะ
0: ใช่ดูอย่างนี้ที่จริงถ้าเราหวนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งหนึ่งหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรอย่างนี้นะก็จะยิ้มให้แก่สายตาจะอบอ้อมอารีแล้วก็ด้วยความเป็นคนเป็นสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะอ่าฮะ
0: ถ้านึกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับจริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้โดยหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามันบีบทำ
1: มันบีบทำไม บางทีข้างหลังเดี๋ยวฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรจิตนักคิดในใจจะรีบไปทำไมจะรีบทำไม
0: นั่นแหละบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปตีสัญญาณว่าบีบแตรรถเนี่ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเราคิดว่าคุณจะรีบไปไหนคิดแบบ
0: นั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนามนะ
1: โอ้เวียดนามดีค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าไปบีบแตรรถมันจะตายชนกันนะครับเพราะการบีบแตรรถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้นะนะเพราะมอเตอร์ไซค์เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกอย่าง
0: นี้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก
1: ็ชุลมุนชุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนเนี่ยค่ะ
0: เราก็จะงงใช่ไหมก็บีบแตรคนแตรบีบแล้วจะรู้

0: อ๋ออาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
1: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนนะคำว่าเป็นเจ้าถนนนะเป็นผู้ครองถนนเป็นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วก็รัดเอาของทุกคนมันก็จะตกกันตลอดนะครับแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปด้วยกันเหมือนสายน้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีระวันถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปเหมือนสายน้ำเราจะต้องจ้องมองทุกคันหยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
0: ไม่มีทางหลบมา
1: เพราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับ
0: แ
1: ต่เดินข้ามได้เลย
0: เขาก็จะหยุดให้เราเนอะเราไม่ต้องกังวลนะ
1: เขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
0: น่ากลัวนะจ๊ะค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเราหยุดน่ะชนนะ
0: โอ้โห
1: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาการถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลัง
0: เราเพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
1: นะเขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้าแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมข้างหน้าเราแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
0: เราก็เสร็จเลย
1: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิถีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
0: ค่ะ
1: เป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณตรงสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีสตริกมากกว่ากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยพื้นผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเข้ามาที่เมืองไทยเขาบอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
0: สบายมาก
1: สบายบื้อเลยนะครับแต่เราไปขับบ้านเขาไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะ
1: นะ
0: เย็นขอเสริมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเย็นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้อยู่ในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเย็นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเย็นจะหยุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะโบกมือให้เย็นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยละมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
1: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
0: ค่ะ
1: เรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
0: ค่ะอันนี้ชมแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมนี้ดีนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
1: นะจะคิดโดยหลักนะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเป็นสิ่งที่ถูกถ
0: ้
1: ากล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นนะครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์นะฮะก็คือ social ของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนะครับพอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สรุปเองมาเข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจะของฉันจะทำมันเป็นแย่งนั้นแย่งนี้นั่นแหละครับอันตราย
0: ถ้
1: าเขาเข้าคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละนะ

0: ลัว
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่เมื่อแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจงแอนเนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการนะที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วเห็นไหมครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนมารยาทการสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี
0: ้มันกลายเป็นว่าเป็น individualism มากขึ้นนะคือปัจเจกนิยม
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: แล้วไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่ออินดิวิดูเขาเรียกว่าปัจเจกนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันผิดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ดูว่ามันคือความชอบธรรมหรือไม
1: ่
0: อันนี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมมีปัญหามากขึ้นแล้วลองนึกดูนะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่ในชุมชนนั้นๆแต่มันคือในสังคมโลกเมื่อมันเป็นสังคมโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจเจกเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละมันก็คือจิ้งหรีดตัวเล็กๆแล้วคุณเป็นจิ้งหรีดชนิดไหนเป็นจิ้งหรีดที่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นจิ้งหรีดที่ถูกปัดหัวอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือให้ถูกเขาปั่นเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตกกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้โอ้ผมว่าสยามเมืองยิ้มมันก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้จะเบียดก่อน
1: แล้วก็พักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์ทนเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรันวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
0: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของ ASEAN ไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงๆตัวน้อยๆนะครับ
1: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกเออนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอได้เรียนรู้แล้วและเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับมันหวังผลประโยชน
1: ์
0: ค่ะแล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกพยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสันดานดิบของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะฮะว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจิ้งหรีดแล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นเป็นจิ้งหรีดตัวน้อยอยู่แล้วยังมากัดกันอีกมาฟัดกันอีกนะฮะแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่

ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคา

0: ผมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได
1: ้
0: นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาฟันให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลย มีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านฉันนะถ้าไม่เราที่อยากเป็นแบตเตอรี่ถ้าไม่เราที่อยากจะเป็นแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้านอะไรนี้เป็นต้นนะครับ
1: อาจารย์คะแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศเอาอันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงอับประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวเอาสิงคโปร์ดูแลเรื่องของ IT กับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
1: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
0: มันไม่ได้ร่วมกันจริงๆการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานกันทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทาน
1: และ
0: สายเชนเป็นยังไงนะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของพม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยมัวแต่ยิงกันพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองนึกดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองเล็กดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะ
1: คร
0: ับไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานนะครับเราต้องไปซื้อของตรงมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับการที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมาบอกว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันจะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นแบบนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ล้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเรดงเรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราครับเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่น่านน้ำทางทะเลของพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำ อายำอะไร
1: เยอะแยะเลยเห็นปลากระป๋องอ่ะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ

0: อายามของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซียก็เอาไปทำปลากระป๋องปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กกับตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่กับตัวเล็กนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวเก็บดูนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายับแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
1: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเห็นขายเยอะเลย
0: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
1: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
0: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถ
1: ึ
0: งใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้ฉันเห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บภาษีประเทศนี้ปากไม่ดีกับฉันเอาไปเลย 15%
1: อาจารย์ท่านดิฉันยังมีอีกเรื่องตังหิดมากเลยทำไมอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์คะอาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
0: ์อเมริกาน
1: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
0: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งฉันเห็นเหลืองไข่ฉันก็อยากตั้ง
1: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
0: ตั้งทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พออ
1: ยู่แล้วใช่ค่ะ เ
0: พราะว
1: ่
0: าเอาปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
1: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ย มันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราฟอีกนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราฟไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
1: กระโหมใช
0: ่ก็ทำไมอ่ะ
1: จะได้ซื้ออาวุธ
0: ไปขายให้ล็อกอินเอาไปซื้อจากล็อกอินมาจริงแล้วมันเป็นของใคร
1: ก็เป็นของสหรัฐ
0: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันถึงจะขายอาวุธได
1: ้นี่แหละ
0: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรจริงไหมครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี้และทำไมเขาจึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้และสาเหตุที่เขาทำ

0: ได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่3ที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
1: ม
0: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีแบบแข่งแบบขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
1: ก็เป็นจิ้งหรีดเขาปั่นต่อไป
0: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอินซีอินซีหัวล้าน
1: อ
0: ินซีหัวล้านมันหิวโซ
1: ม
0: ก็มา
1: จิ
0: กจิ้งหรีดนี่แหละไม่ใช่จิกธรรมดาครับกินด้วย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นั่นแหละกินโดนัท
1: นี่แหละตอนนี้ต้องคิดให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรันวรรุษก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชานุเคราะห์นะคะขออภัยค่ะเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะเป็นภาพของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: วางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่ามกลางความโศกเศร้าที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา 1.3 ล้านบาทเด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศนันท์ถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงพระราชินีทรงรับ7ผู้วายชนและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยพร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกศิษย์ยศนันท์ถกเข้ม4หน่วยงานชูมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาจ่อชงครม90วันให้แล้วเสร็จยกเครื่องคัดกรองสุขภาพจิตชูซีโร่โทเลเลนนะคะสกัดปมบูลลี่เชื่อมทราฟฟี่ฟองดูค่ะป้องกันเหตุความรุนแรงและสะเทือนขวัญซ้ำรอยสั่งปิดตายห้องเกิดเหตุอย่างถาวรเปิดทางครูและนักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนได้สุดยื้อเด็กหญิงวัย12ปีเหยื่อกราดยิงสิ้นใจแล้วเคาะเกณฑ์จ่ายเยียวยาจ่ายสูงสุด 1.3 ล้านบาทตัดสิทธิ์ผู้ก่อเหตุด้านครอบครัวเหยื่อเคราะห์ร้ายร่ำไห้รับศพหัวใจสลายพ่อครูหมวยลั่นทั้งน้ำตาขอชีวิตลูกคืนด้านภรรยาของรองผอ.โพสต์อะไรเจ็บปวดทำใจไม่ได้ใจแตกสลายภูมิใจในตัวสามีไร้เงาพ่อมาแต่อาเคลื่อนร่างม.3พร้อมปู่กับย่าด้านผู้การนิติเวชแจ้งผลชนสูตรกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญซัดม.3ปลิดชีพตัวเองไม่ใช่วิสามันลลิดาค่ะแจ้งส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนกราดยิงไร้เสียงยันตั้งใจลดความเสี่ยงคนหลบซ่อนสอบเข้มครูและเพื่อนนักเรียนหาชนวนสังหารเพื่อนเผยนาทีไล่ตามครูภาษาไทยคาดแค้นติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบแต่ยังแก้เกรดไม่ได้อนุทินจ่อเข้มกฎหมายปืนเมินข้อเสนอครูพกปืนคาดโทษเจ้าของปืนโดนด้วยหากเด็กนำไปก่อเหตุค่ะ
1: ขยายความเรื่องของน้องวัย12ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายแบ่งเป็นบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายล่าสุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสระหว่างถูกนำตัวส่งรักษาทางญาติไม่ประสงค์ให้ยื้อปั๊มหัวใจรวมเสียชีวิตเป็น9รายครับส่วนอีก2รายซึ่งอาการปลอดภัยดีแล้วรายแรกเป็นผู้ชายถูกยิงที่หัวไหล่ทางแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการโดยรวมดีขึ้นรายที่2เป็นผู้ชายถูกยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกแพทย์ผ่าตัดใส่สายช่วยระบายเลือดออกจนอาการดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์มีผู้บาดเจ็บ2รายครับเป็นคุณครู1รายยังอยู่ใน ICU ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยแล้วและนักเรียนชาย1รายบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าอาการปลอดภัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิกฤต2รายครับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลศิริราชวิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิกฤต1รายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์วิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลธนบุรี2รายนะครับบาดเจ็บปานกลาง1รายก็โรงพยาบาลบางกลวยครับบาดเจ็บปานกลาง1รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้รวมมีทั้งหมด12รายนะครับส่วนทางนิติเวชเองเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงรวม8ร่างนะครับแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็ก2ร่างนะครับแล้วก็เด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกลวยอีก1ร่างผลเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบเหยื่อเหตุกลาดยิงถูกกระสุนปืนนะครับเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามลำตัวหรือว่าตามศีรษะนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยครับพาดหัวข่าวใหญ่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักเรียนหญิงดับเพิ่มอีกหนึ่งเร่งคลีบอมครูสอนภาษาไทยให้เกรดศูนย์สั่งแก้งานหลายรอบเพื่อนยันไม่มีใครแกล้งบูลลี่สลดญาติรับศพเหยื่อยิงในโรงเรียนตำรวจชี้ซันโบเข้าจุดตายทุกรายดับเพิ่มรวม9ศพญาติร่ำไห้รับร่างเหยื่อกลัดยิงเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้การนิติเวชเผยผลชันสูตรทั้ง8ร่างโดนยิงจุดสำคัญทั้งศีรษะหน้าอกนะครับทุกรายถูกกระสุนตั้งแต่1นัดจนถึง4นัดตำรวจสอบสวนพยานแล้ว16ปากเร่งสอบที่มากระสุน98นัดเพื่อนผู้ก่อเหตุยันไม่เคยถูกเพื่อนแกล้งไม่ชอบครูภาษาไทยเพราะให้เกรดศูนย์เร่งนัดครูให้ปากคำขณะที่รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจแนะควรขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวแจ้งเซลบรอดแคสต์เตือนเงียบเจาะพื้นที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้กำลังหลบซ่อนครับ
0: ขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยนะคะโดยบอกว่าจะให้ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานผ่านการลงทะเบียนกำหนดมาตรการชั่วคราวคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้บริหารครูฝ่ายปกครองใช้อำนาจประกาศตรวจค้นนักเรียนกระเป๋านักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้และเตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จใน90วันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลครูและบุคลากรที่สูญเสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางกองทุนต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและตำแหน่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการกำชับเรื่องของการบูลลี่ค่ะว่าจะต้องมีความใส่ใจโดยที่จะส่งทั้งครูไปดำเนินการอบรมนะคะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอาจารย์เชนศึกษาธิการถกล้อมคอกกราดยิงกันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดือนหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโหรับศพเด็กหญิงดับเพิ่มนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพอาจารย์เชนนะคะพร้อมกันกับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือหาแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะส่วนภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพญาติรับศพค่ะมีทั้งญาตินะคะครอบครัวของนางสาวประภาพรครูสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรับศพผู้วัยชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้านะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพใจสลายค่ะภรรยาของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งของโรงเรียนนะคะรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโดยก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุว่าเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
1: โดยที่วัดตโนดนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีครูแนะแนวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568จากการบวชของนักเรียนนะครับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนๆรวมถึงคนรู้จักมาร่วมงานรับร่างแล้วก็แสดงความอาลัยครูหมวยเสียงร้องไห้ระงมไปทั่ววัดโดยเฉพาะแม่ของครูหมวยยังโศกเศร้าอย่างหนักไม่พร้อมพูดคุยเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกอย่างกะทันหันโดยครอบครัวครับนำเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาสวมใส่กับครูหมวยเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูรักและผูกพันมาตลอดชีวิตการทำงานนอกจากการเป็นครูแนะแนวซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอดส่วนที่วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วอายุ41ปีครูคณิตศาสตร์นอกจากครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาร่วมพิธีแล้วนะครับก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์มาร่วมอาลัยครูแป๋วด้วย นายธนพัฒน์สมศรีสามีของครู

0: แต่บอกว่าอยู่กับภรรยามาตั้งแต่ปี52มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับรู้จากเพื่อนโทรมาแจ้งว่าที่โรงเรียนมีเหตุกราดยิงจากนั้นก็ติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลยหลังทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออกครูแป๋วเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักขณะที่ลูกศิษย์ของครูแป๋วก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูแป๋วน่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนอธิบายให้เด็กเข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุครูยังชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ด้วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐประเด็นนี้ครับบอกว่ายิงจุดตายเข้าหัวหน้าอกม.3กลาดคลั่งถึง64นัดเหยื่อเด็กหญิง12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเกรด0ชนวนสังหารร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8ศพกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมียครูพงกอดภาพถ่ายผัวร่ำไห้โฮพ่อครูหมวยถาม 300,000 แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแลบหาสารเสพติดในตัวเด็กชายวัย14ปีเศร้าเด็กหญิงม.1ถูกกระสุนเจาะสมองทรมานข้ามคืนสิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจจ่อเรียกสอบครูภาษาไทยหลังเพื่อนยันมือสังหารคาใจปมติดเกรด0แฉเคยนำบีบีกันมาโชว์เพื่อนจนโดนยึดด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุวางโลงปู่ย่าหลานตั้งสวดเตรียมเผาพร้อมกันผลประชุม5กระทรวงสั่งปิดตายห้องเรียนมรณะพร้อมถกวางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก DCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นใหม่ครบทุกภาคแล้วค่ะเด็กนักการเมืองดังนี่หลุดอื้อเลยนะคะทางด้านโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าคดีการโกงสอบอปท.ไม่จบค่ะแค่ถอดถอนผู้สอบก็เดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะซึ่งการประกาศรายชื่อสอบค่ะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและบุคคลข้าราชการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการค่ะนอกจากนี้มีการเผยแพร่ด้วยนะคะประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการเฉพาะกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบค่ะรายงานก็มีการแจ้งนะคะว่าการขึ้นบัญชีใหม่นี้เป็นชื่อทดแทนผู้ที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายซึ่งพบว่ามีคนสนิทของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดจากบัญชีจำนวนมากด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนค่ะกสทแจงรื้อ 5,925 ข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปง.ลุยเส้นเงิน200รายกสทประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการพร้อมขึ้นบัญชีใหม่ทดแทนผู้ที่คะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายพบคนสนิทนักการเมืองและข้าราชการหลุดจากบัญชีค่ะ
0: ส่วนคนโกงนะครับทางรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดเพื่อทำความ

0: จริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันก็คือ1การถอดถอนชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมได้รายงานให้คณะกรรมการกลางราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนครับทางกสท.จะต้องหารือแนวทางปฏิบัติทั้งประกาศบัญชีใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2เรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอดีตอธิบดีสท.และก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับโกงสอบอปท.สาวถึงตัวใหญ่โฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบเข้ารับราชการทุกระดับครับ
1: ขณะที่ก็มีการโพสต์นะคะหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะบอกว่าจากคนที่ได้รับการประกาศนะคะว่าได้ลำดับที่132หลังจากที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิกถอน 5,925 คนตัวเธอค่ะจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคะโดยบอกว่าคะแนนภาคกได้82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคข 84.33 คะแนนก็มีการแก้ไขลำดับนะคะคิดดูสิคะว่าจากลำดับ132อะค่ะ
0: ขึ้นมาเป็นที่1
1: ขึ้นมาเป็นที่1เลยนะคะ
0: มีความรู้ความสามารถล้วนๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพาดหัวข่าวนะคะอีกฉบับแนวหน้าค่ะสท.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบท้องถิ่นล็อตปี68ใหม่แล้ว 5,925 รายมีเอี่ยวซื้อเก้าอี้ญาติข้าราชการนักการเมืองตกสวรรค์ทันทีโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดปปง.แยมไล่เช็คเส้นเงิน200รายค่ะ
0: เปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนครับเรารับจำนวนจำกัดครับ
1: ค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการ

0: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของศาลปกครองกลางไม่รับคำวินิจฉัยของนายแพทย์สรณะปมขอให้เพิกถอนมติกรรมการสรรหาที่ฟันให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับหมอสรณะกินแห้วศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะแห้วศาลปกครองกลางไม่รับวินิจฉัยปมขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเหตุยังไม่มีการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งครับ
2: มากันเรื่องใกล้ตัวนะคะคนไทยได้เฮแน่ค่ะรัฐเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทยพลัสคนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า 71,000 ล้านบาทขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พรก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ร้องเรียนขออภัยค่ะรอลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสใช้ได้แต่ต้องตรงวัตถุประสงค์ค่ะ
1: มท.2ครับพลพีสุวรรณชวีนำทีมชปภ.และก็ชุดปกครองนะครับบุกทลายผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วครับไปเจอเยาวชนอื้อเลยครับ39คนแล้วก็เด็กสุดเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นยาเสพติดเกลื่อนพื้นในร้านเลยนะครับแล้วก็เจอคนมีสีอ้างเป็นหุ้นส่วนจะขอเคลียร์คดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนครับเลยจัดการต่อตั้ง7ข้อกล่าวหาเจ้าของร้านอ่วมแล้วก็มีการเสนอทางจังหวัดให้ปิดสถานบริการแห่งนี้5ปีเป็นภาพหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับยาเกลื่อนผับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรตรวจค้นจับกุมผับเถื่อน 90S Bar and Restaurant ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพบฉี่ม่วง32คนเยาวชนเข้าไปเที่ยว39คนยาเสพติดตกเกลื่อนร้านเลยครับพาดหัวข่าวนะครับทลายผับขาใหญ่มั่วยาโจอื้อเปิดยันเช้ามท.ลุยตำรวจไม่กล้าจับมท.2พลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกทลายผับเถื่อนอิทธิพลกลางเมือง8ริ้วท้าทายอำนาจรัฐให้บริการถึงเช้าโดยไร้ใบอนุญาตตำรวจไม่กล้าดำเนินการพบนักเที่ยวเต็มร้านเกือบ200คนตะลึงมีเด็กและเยาวชนถึง39คนอายุน้อยสุดแค่15ปีนอกจากนี้ครับมีฉี่ม่วงอีก32คนเป็นเยาวชน7คนคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีกล่าวรูดทุกฐานความผิด7ข้อหาเสนอผู้ว่าสั่งปิด5ปีครับ
2: สวดหลุนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะสิทธิ์เก่าจุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สิงหาคมสวดพระอภิธรรมหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาๆแต่เพื่อนบ้าน FC และคนดังคุ้นเคยค่ะก็ต่างไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยใจแฟนคลับนับร้อยช่วยงานนำวัตถุดิบทำอาหารไปสมทบเลี้ยงแขกเรือได้กินกันตลอดทั้งวันเมนูยอดฮิตล้วนประจำถิ่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวตั้งเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมความซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวต่อย่าและครอบครัวค่ะ
1: มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายวันเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับมีภาพจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นภาพจากแม่น้ำ สง่านะครับไหลทะลักซัดสะพานซูตองเป้อยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดซ้ำอีกรอบจนใช้การไม่ได้ครับหลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับพาดหัวข่าวครับฝนน้ำป่าถล่มเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนก็อ่วมสะพานซูตองเป้ขาดซ้ำฝนถล่มเหนือตกหนักข้ามคืน3อำเภอเชียงใหม่อ่วมหนัก180หลังคาเรือนเดือดร้อนขณะที่พะเยาน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ภูซางปงเชียงม่วนแม่ฮ่องสอนน้ำป่าซัดสะพานซูตองเป้ขาดระยะทางกว่า10เมตรล่าสุดปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้กำชับจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
2: คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความมานะคะบอกว่าที่บ้านก็ฝนตกเหมือนกันตกกันตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายกันที่มติชนค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งกัมพูชาก็ยังคงมีการบิดเบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้าหลวงใหญ่ยูเอ็นผู้เสนอแรงงานเขมรบิดเบือนศรีหศักดิ์แจ้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นผิดหวังแรงงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่ปิดเบือนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังนะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาบอกว่าแล้วลำดับที่1ถึง100ล่ะคุณพชนาถตกหรือเปล่าฮะ
2: ตกค่ะเพราะว่าคนที่ได้132ขยับมาเป็นที่1แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่มีใครที่ได้บรรจุเลยนะคะ
1: ปิวไปทั้งหมดนะครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวคุณพชนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2. โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำ5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าธรรม10ประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจ
คิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำใ
ป็นคนมีความเห็น

ผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้น

ความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของ

เดินสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ1ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2 สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ3 ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ4 สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ5วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะก
การได้สดับ

ับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดูดการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูดการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่

0: วลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: หน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสั่งเรียนออนไลน์ 10-11 สิงหาคมหลังอดีตครูต่างชาติโพสต์ภาพปืนขู่ยิงนางถิวิทยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพราะกลัวเกิดเหตุรุนแรงเหมือนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังอดีตครูต่างชาติอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโพสต์ข้อความข่มขู่ทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนประกอบกับมีการโพสต์ภาพฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชัน LINEเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมพร้อมกันนี้โรงเรียนจะดำเนินการทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นสำหรับอดีตครูต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคนดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามีผลตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมซึ่งภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างปรากฏว่าอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านไลน์โดยมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามต่อคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกโรงเรียนจึงได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วและมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนอย่างไรก็ตามล่าสุด Facebook ของตำรวจภูธรหาดใหญ่โพสต์ข้อความระบุว่าสภ.หาดใหญ่ร่วมกับสืบตม.สงขลาทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวแล้วพบว่าได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศทางนี้ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดทางนี้สภ.หาดใหญ่ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุด้านความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนเพื่อทราบและมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่โดยมิให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลา

้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอก็ไม่ร
4: ู้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ๊ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
4: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
2: ฮะคิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เยสกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: หนึ่งหญิงสองชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่ง
1: อู้ชอบมากๆเพลงนี
0: ้ท่านเกิดปี2497นะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้ก็60เท่าไหร่โอ้70กว่าสิ70กว่า72ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะท่านร้องเพลงเพราะมากทุกวันนี้ก็ยังร้องเพราะอยู่และท่านก็ยังสอนร้องเพลงด้วยนะคะดิฉันนั่งฟังเพลงท่านเนี่ยคือฟังแบบละเอียดร้องไม่มีที่ติเลย
1: ค่ะ
0: เพราะจริงๆค่ะเราก็เปิดแต่เพลงเพราะๆให้ท่านฟังนั่นแหละนะคะเป็นละครเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับละครชีวิตได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี่มีท่านฟังท่านหนึ่งบอกว่าความจริงละครเนี่ยเขาเขียนบทมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีการเขียนบทล่วงหน้า
1: เราไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
0: คุณประธานนะคะคอมเมนต์มาก
1: ็แต่จริงๆเนี่ยตัวเรากำหนดชีวิตของเราเองนะคะ
0: แต่
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆบางคนก็บอกอยู่ที่โชคชะตาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ดิฉันก็ขอบคุณคุณประธานแต่ก็ยังเชื่อว่าละครเนี่ยเอามาจากชีวิตหรือว่าถ้าดูละครก่อนมันก็อาจจะชีวิตเราเหมือนละคร
1: คล้ายๆ
0: นะคะขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดก่อนกันอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ทักทายเข้ามาในรายการบางทีเราอาจจะทักทายท่านไม่ครบนะคะ
1: แต่ว่าดูทุกข้อความนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังทาง Facebook LTM FM 95บางท่านยังไม่เคยเข้ามาก็ถามว่าเอ๊ะเพจ Facebook ใช้ว่าอะไรนะคะ LTM เนี่ยก็คือลูกทุ่งมหานคร
0: ค่ะ
1: นะ
0: LTM FM 95ลูกทุ่งเลย L ก็ลูกทีลูกทุ่งนะคะแล้วก็มหานครนี่คิดเอาเองไว้ในใจ
1: LTM FM 95
0: ค่ะ
1: ก็อย่างคุณจรูนหน้าแก้คุณสิทธาบอกว่ายังฟังอยู่นะคะคุณสมประสงค์ก็ยังอยู่กับเราคุณสมรพี่ประเสริฐรอดขำฟังอยู่ที่บ้านลาดปลาเขานะคะ
0: คุณป้า
1: คทรคุณพี่ทันพิชาค่ะหลายๆท่านนะคะ
0: คุณพัคทรชอบเพลงพี่ต้อยนอกจากชอบคุณรุ่งฤดีนะคะ
1: คุณชีวิตต้องทนคุณประธานบอกแม้ตอนที่เปิดเพลงเลยนะคะฟังดนตรีเถื่อนชื่นใจเนี่ยบอกว่ากำลังร้องเพลงนี้อยู่ในใจพอดีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะที่ฉันพูดมาสัปดาห์ที่แล้วว่ารายการเราเนี่ยจะเชิญพี่หน่อยนนปิยานักแต่งเพลงสุภาพสตรีที่มีน้อยในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นคนมีความสามารถและทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอายุก็จะมากแล้วแต่อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าชีวิตก็ยังเคลื่อนไหวและทำประโยชน์กับสังคม
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเร็วๆนี้ก็จะไปร้องเพลงให้กับทางมูลนิธิชีวิตพัฒนาในสมเด็จพระพี่นางนะคะแล้วก็ยังร้องเพลงได้ดี
1: ตอนนี้ท่านยังมีผลงานแต่งเพลง
0: แต่งไว้เรื่อยๆแต่ว่าจะออกมาเป็นเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอยฟัง
1: อ๋อเห็นว่าท่านจะมาที่รายการนี้สดๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่คือดิฉันก็เกรงใจบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดแจงให้โฟนอินเอาท่านบอกไม่พี่ชอบมาสดๆถามบอกงั้นพี่มาสายๆก็ได้นะมาช่วง 9:00 น 10:00 นก็ได้พี่หน่อยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ชอบเช้า
1: ๆมาตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะ 7:00 น 7:30 น
0: ฝากคำถามไม่ได้
1: วันไหนล่ะวันไหนล่ะ
0: 30 30
1: สิ้นเดือนอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะแจ้งไว้ล่วงหน้า
0: และในเมื่อพูดถึงพี่หน่อยนนปิยานะ
1: คะ
0: ก็เลยอยากจะบอกว่าเพลงไพเราะที่ท่านแต่งเนี่ยมีซึ้งใจไม่ยอดรักอันนี้ต้องทบทวนหน่อยเดี๋ยว
1: คุณวินัย
0: จะจำกันไม่ได้ค่ะแล้วก็เพลงกลับมาแล้วหรือควันคนที่พี่เคยฝันอกพี่ยังคอยเลี้ยวมองฉันบ้างยังคนเคยรักกันนะคะเพลงเลี้ยวมองฉันบ้างเพลงรักหมดใจเมื่อฉันรักเธอ
1: รักหมดใจ
0: อิ๋วบ้างไม่ชายตาแลใคร
1: ไม่ใช่ตาแลใครนอกจากเธอ
0: รักเธอ
1: รักเธอ
0: ฉันจำไม่ได้แล้วคุณสิรินันท์โรจนธรรมนะคะร้องเพลงนี้และจะให้ฟังเต็มๆหนึ่งเพลงซึ่งคุณวิภาจันทรกูลนะคะเพิ่งเอาเรื่องเพลงเนี้ยกับรูปที่ถ่ายกับพี่หน่อยเนี่ยใส่ Facebook ของเธอพร้อมกับเขียนว่าคอยแป๊บหนึ่งนะคะคอยแป๊บหนึ่งเธ ธอเขียนว่าภาพในอดีตเป็นภาพคุณวิภาโอ้โหสวยสะพรั่งเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาพคุณอรวีอ้อต้องขอพูดนิดนึงนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งมีพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ของเธอนะคะซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วพี่หน่อยนี่แหละส่งข่าวดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอรวีย้อนหลังนะคะส่วนภาพกลับมาพูดกันต่อพี่หน่อยนี่ยืนอยู่ตรงกลางตัวเลขนิดเดียวคุณวิภาจันทรกูลพูดถึงพี่หน่อยนนปิยาเอาไว้ว่าคนกลางครูเพลงนนปิยาแต่งเพลงรักสำรองและเพลงดังอีกหลายเพลงเป็นนักแต่งที่ขับเคี่ยววิภาจนมาได้ถึงทุกวันนี้ขอกราบคารวะครูค่ะดังนั้นเราก็จะให้ฟังเพลงรักสำรองที่แต่งโดยครูนนปิยาซึ่งจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงการแต่งเพลงแล้วก็วงการเพลงลูกกรุงในอดีตในวันที่30 สิงหาคมค่ะ
1: งั้นเราฟัง

0: 6กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
2: Emcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาEmcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: เข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์นะคะเพลงฉันวันนี้เสียงร้องของคุณทาดินอินทรเทพฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยครูทวีพงษ์มณีดินค่ะบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปี2519แล้วนะคะเพลงนี้เนี่ยครูทวีพงษ์ท่านก็แต่งจากประสบการณ์อกหักของตัวเองนะคะเนื้อเพลงก็ให้ความรู้สึกถึงการปลงทำใจแต่ก็ยังมีความทรนงนะ
1: ค
0: ่ะเรื่องราวของความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นแล้ว
1: ค่ะหลายคน
0: เป็นการตัดใจได้นะ
1: ใช่หลายคนก็ชอบเพลงนี้เพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าคนเมื่อถึงวัยหนึ่งไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะและความรักมันก็มีลีลามีคันลองของมันสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่สมหวังเอ้ยไม่สมหวังอกหักแล้วมาแต่งเพลงโด่งดังนี่คุ้มไหมคะ
0: คุ้มแต่ส่วนใหญ่เพลงรักๆนี่เพลงอกหักเยอะนะคะแต่ม
1: ัน
0: ก็มีหลายเนื้อเพลงนะบางเนื้อเพลงก็แบบชอกช่ำระกำใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางเพลงก็เหมือนกับว่าให้ปลงให้ตัดใจใช่ไหมคะ
1: เนี่ยพูดถึงปลงเมื่อกี้นี่คุณต้าสุภกรบอกว่าพี่อิ๋วเนี่ยน่าจะอัดเสียงบ้างเพราะว่าเสียงเพราะดิฉันก็เลยอยากจะให้คุณอิ๋วเนี่ยช่วยบอกว่าไปอัดมาแล้วแล้วก็เปิดให้ฟังทุกวันคือเพลงสถานี
0: เพลงสถานี
1: ช่วงไหนคะร้องให้ฟังสิ
0: เพลงสถานีเพราะชีวิตมีขึ้นลงเมื่อไม่เป็นดังฝันก็ปล่อยไปทำนองเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นการแถมให้คุณต้าแล้วฟังทุกท่านว่าฟังเสียงคุณอิ๋วได้ทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้นะคะ
0: ก็เป็นคนขายเสียงแต่ว่าไม่ได้ขายด้วยการร้องเพลงแบบนักร้องขายข่าวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาเป็นนักข่าวเป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: อ
1: ่
0: านข่าวประกาศข่าวร้องนี่แบบว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนประถมในวิชาที่ชอบคือวิชาขับร้อง
1: นี่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคอยพัฒนาการร้องเพลงนะคะจากการที่พี่หน่อยนนปิยาจะมาให้ความรู้พวกเราในวันที่30สิงหาค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะคะฟังทางวิทยุก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูในเพจ Facebook LTM FM 95ก็ได้แล้วก็ช่องทาง MCOT Connect ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาเรามาฟังเพลงกันต่อนะเพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆนะคะเสียงร้องของสุภาพสตรีกันบ้างรักเธอเสมอนะคะคุณสวรีภกาพันธ์และต่อด้วยสั่งรักจากคุณรวงทองทองลั่นทมค่ะ

0: ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขกับบทเพลงที่เรามอบให้นะคะ
1: พี่มีความสุขมากอันนี้ขอพูดส่วนตัวเลยนะคะออกอากาศให้ส่วนรวมทราบด้วยคือชอบเพลงนี้มากสั่งรัก
0: สั่งรักค่ะเสียงร้องคุณรวงทองทองลั่นทมนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะแล้วก็ทำนองโดยคุณเวศสุนทรจามอนนะคะเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยร้องโดยคุณมัณฑนาโมรากุลแล้วก็คุณรวงทองมาร้องเป็นครั้งที่2แล้วก็ยังมีครั้งที่3ร้องโดยคุณพรสุรีวิชเวศนะคะแล้วก็เพลงสั่งรักเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็เศร้าๆนะอารมณ์เหงาๆนะคะของผู้หญิงที่ร่างไกลจากคนรักนะคะก็เป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงในละครเวทีเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะที่เล่นที่เฉลิมนครตอนนั้นขับร้องโดยคุณมัณฑนาโมรากุลนะคะก็นำมาเปิดให้ฟังกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังเนาะ
1: ไม่ค่อยได้ฟังทั้งที่คือตัวเองเนี่ยชอบเพลงนี้มาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลืมเปิดไปได้ยังไงแล้วก็ดีใจมากและขอบคุณคุณอิ๋วมากนะคะที่เอามาเปิดให้ฟังในวันนี้เพราะว่านอกจากการเป็นดีเจแล้วก็เป็นมิตรรักนักเพลงเหมือนกันนะคะ
0: คือเราก็ต้องพยายามค้นหาเพลงนอกจากเพลงที่เราฟังกันคุ้นชินบ่อยๆแล้วมีเพลงอะไรที่มีความหมายดีเพราะๆนะก็มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
1: ท่านฟังก็ช่วยกันแนะนำมาด้วยก็ได้นะคะ
0: ค่ะช่วงนี้บรรยากาศก็เย็นๆนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่คุณประกิตค่ะแฟนรายการก็บอกตอนนี้ฝนตกหนักที่ตัวเมืองนครพนมนะคะก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะเช่นเดียวกับทางภาคเหนือหลายจังหวัดนะคะอย่างที่แม่สายเนี่ยเขาก็โอ้ต้องป้องกันเตรียมการนะคะเพราะว่าก็มีลักษณะของน้ำป่านะคะที่สะสมมาจากน้ำฝนที่ตกหนักนะคะ
1: น่าเป็นห่วง
0: ค่ะคุณปัดหรือคุณพัดขอเพลงรักเธอไม่ถึงบาทได้ไหมคะ
1: นี่ก็ลืมนึกถึงไปเลยเป็นเพลงที่เพราะอีกเพลงหนึ่ง
0: ค่ะหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นคอเพลงอะรู้จักเพลงเยอะนะคะ
1: เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
0: ก็ยินดีค่ะท่านแนะนำมาได้อย่างคุณต้าเนี่ยก็แนะนำมา
1: อันนี้เป็นกูรูค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณสมเกียรตินะคะคุณสังเกตบอกว่าแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดินถล่มที่จีนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือว่าเท่าที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปธรรมชาติแปรปรวนนะคะเนื่องมาจากโลกร้อนนะคะ
1: คุณจิตราบอกว่าหนองคายจะท่วมแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ตกเยอะกรุงเทพมหานครนี่ก็ฝนตก160นะคะสำหรับวันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนก็พกร่มนะคะหรือว่าคำนวณให้ดีแล้วกันแล้วแปลกมากเลยฝนนี่มันชอบตกช่วงเย็นๆช่วงเลิกงาน
1: ช่วงที่คนลำบาก
0: ฝนราชการเลยแถวนี้นะคะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะคะค่ะเราฟังเพลงอีกสัก2เพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ชอบฟังตั้งแต่เด็กๆเลยนะเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสในชื่อเพลงคนหน้าเดิมค่ะ
1: ค่ะ
0: พอคนหน้าเดิมแล้วก็นึกถึงอีกเพลงนึงนะคนหลายหน้าน
1: ะ
0: เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนี่ไปฟังคุณชรัมเทพชัยร้องเอาไว้เชิญค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อ

0: ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
3: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
2: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
4: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
6: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะเพลงเพ้อนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะร้องเอาไว้เพลงนี้แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูประเทืองบุญยประพันธ์นะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2508คือท่านที่แต่งเพลงคุณประเทืองเนี่ยท่านตาพิการคือตาบอดสนิททั้งสองข้างนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะแต่งเพลงนี้ได้อย่างไพเราะแล้วก็ในการแต่งคำร้องเนี่ยก็ใช้คำซ้ำคือคำว่าเห็นเนี่ยถึง9ที่ด้วยกันท
1: ั้
0: งที่ท่านเองมองไม่เห็นสักสิ่งตามที่เพลงกล่าวถึงเพราะว่าใช้จินตนาการล้วนๆเลยนะคะเพลงเพ้อก็เป็นบทเพลงหวานๆเพราะๆถ้ามีผู้ชายคนไหนมาร้องเพลงนี้กับเราเนี่ยเราคงตัวลอยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะนะคะท่านแต่งดีท่านน้องก็เพราะเพลงนี้ดังมากในอดีตด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะจากความเพ้ออะไรต่างๆเราก็กลับมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะคะซึ่งอย่างที่ทราบว่ามันมีข่าวของการสูญเสียอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะจากเหตุการณ์ที่มีการยิงกันในโรงเรียนอันนั้นก็มีการขอรับบริจาคเลือดกันมากเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่อีกหลายคนด้วยกันเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการต่อชีวิต
1: เหมือนกับสละเลือดเนื้อของเรา
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่ามีท่านผู้หลวงที่ต้องการขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วนในตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ดิฉันก็ต้องขออนุญาตนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยพอดีเป็นพี่ที่เคารพกันมากส่งข่าวมา
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณปริญญาพัฒนภักดีเป็นผู้ส่งข่าวนะคะเป็นผู้ส่งข่าวบอกว่าเพื่อนของท่านมีคุณแม่ชื่อคุณอรวรรณคงเทศจำชื่อนี้ไว้นะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเลือดชื่อคุณอรวรรณคงเทศท่านกำลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตึกสมเด็จพระเทพในขณะนี้และอยู่ในภาวะวิกฤตเสียเลือดมากเลือดของคุณแม่อรวรรณเนี่ยคือกรุ๊ป B เพราะฉะนั้นท่านที่มีกรุ๊ป B

0: จากได้นะคะแต่เนื่องจากเคยผ่านการให้เลือดจากการผ่าหัวใจครั้งแรกก็ทำให้มีแอนติบอดีขึ้นจึงหาเลือดยากที่ไปเข้ากันนะคะก็เลยระดมขอรับการบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วนที่สุดจุดรับบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตึกพระเทพชั้น3คนป่วยชื่อคุณอรวรรณคงเทศติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้นะคะคุณแอโร่082 695 642 082 695 5642
1: ค่ะ
0: นะคะก็ขอให้คุณแม่อรวรรณปลอดภัยแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะที่ฉันก็เคยคุยกับทางสภากาชาดไทยศูนย์รับบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนที่บริจาคโลหิตทุก3เดือนซึ่งสามารถบริจาคได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะนานๆครั้งไปบริจาคทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรามีผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้เลือดเนี่ยทุกวันแล้วโลหิตหรือเลือดเนี่ยนะคะคือสำรองเอาไว้ก็จะมีอายุของเขาไม่ใช่ว่าเก็บไว้แล้วก็ใช้ได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องหมุนเวียน ในการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: นะคะคุณอารมณ์บอกบริจาคบ่อยๆที่พัทลุง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็จึงขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ไม่มีกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ก็สามารถบริจาค กันเอาไว้ได
1: ้
0: เพราะเหตุฉุกเฉินไม่ได้เกิดโดยมีกำหนดการล่วงหน้านะคะ
1: ค่ะก็ทักทายแฟนเพลงนะคะคุณวาสนาบอกว่าต้มถั่วลิสงเสร็จแล้วต่อด้วยต้มหน่อไม้ไผ่ตง
0: คุณวาสนาคะของโปรดดิฉันทั้งคู่เลยค่ะ
1: ใช่คือต้มหน่อไม้เนี่ยนะคะใส่ถั่วลิสงด้วยนี่จะอร่อย
0: แบบจีน
1: คุณแม่ชอบทำให้ทานตอน
0: น้ำใสๆ
1: ใช
0: ่หอมถั่วลิสง
1: ถั่วลิสงด้วยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนิดนึงก็ได้
0: ใส่ปลาหมึกหน่อยไหมปลาหมึก
1: ใส่ปลาหมึกแห้งหน่อยเนาะอันนี้ไม่ค่อยมีคนทำขายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำรับประทานเองนะแบบ
0: วันหลังคุณแม่ทำเผื่อแผ่มาทางนี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะก็ทำกับข้าวรับประทานเองบ้างก็ดีนะคะ
0: ะ
1: เพราะว่าบางทีไปซื้ออาหารซื้อแกงซื้อตามตลาดต้องระวังเดี๋ยวนี้ต้องควบคุมเรื่องของโซเดียมนะ
0: เกลือ
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะ
0: เขาบอกว่าในน้ำซุปมีเยอะนี่ไหนๆพูดถึงเรื่องต้มซุปแล้วด
1: ิ
0: ฉันไปเจอของใหม่ของตัวเองนะคะ
1: แ
0: ต่อาจจะไม่ใหม่สำหรับท่านฟังท่านอื่นคือเมื่อวานไปทานอาหารไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านเขาบอกจากฮ่องกงเขามีซุปผักโขมค่ะ
1: อ๋อผักโขม
0: ค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะ
1: ค่ะ
0: ตอกไข่ใส่ไปแล้วมีไข่เยี่ยวม้าด้วยอร่อยจังเลยยังไม่รู้จักสูตรนะคะเผ
1: ื่
0: อใครจะรู้จักสูตรจะแบ่งปันมาบ้างก็ได้หรือว่าใครที่จินตนาการออกแค่บอกแค่นี้เอาไปทำได้แล้วก็ขอให้อร่อยๆกัน
1: พูดถึงเรื่องอาหารก็นะหิวซะแล้วนะคะเดี๋ยวจบรายการ
0: ใกล้แล้ว
1: ค่อยไปรับประทานนะคะคุณวัฒนาไปทำบุญมาค่ะกับจักรวาดสายไหมเอาบุญมาฝากทุกท่าน
0: อนุโมทนา
1: อนุโมทนาสาธุนะคะค่ะแล้วเราก็ฟังเพลงกันต่ออีกสัก2เพลงนะคะก่อนนี้ฟังเพ้อไปแล้วตอนนี้เราก็มันละเมอกันต่อกับคุณสุเทพ
0: โ
1: อกระแหงนะคะแล้วก็ไปฝันกันต่อในเพลงฝันกับคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ

0: พลงฝันฝันก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: ชอบมากเลยเพลงนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเนื้อเพลงมีอยู่ตรงหนึ่งที่บอกอยากจะกินยานอนหลับสักครึ่งกล่องเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องกลอนพาไป
0: กลอนพาไปมันก็อยากจะฝันไม่อยากตื่นในทำนองนั้น
1: ต้องเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงคือที่อยากนอนหลับนานๆเนี่ยก็เลยพูดถึงยานอนหลับครึ่งกล่องแต่จริงๆผู้ฟังก็เข้าใจอยู่แล้วละเพลงว่ากลัวเด็กๆฟังกับคุณยายคุณตา
0: ค่ะก็เพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยเนรัญชรานะคะก็เป็นเพลงที่เรื่องราวของความรักนะคะที่เรียกว่าต้องตาชายคนหนึ่งเก็บเอาไปฝันน่ะนะก็ไม่อยากจะตื่นทำนองนั้นนะคะก็เป็นเพลงที่ถ้าพูดถึงฝันนี่มันก็มีหลายเพลงเนาะนึกถึงเพลงฝันฝันหวานคุณผุษชาญก็ดังดังนะ
1: ต้องบอกว่าเพลงฝันเนี่ยมันเพราะเยอะจริงๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราเปิดบ่อยก็ฝันกลางฤดูฝน
0: ฝันกลางฤดูฝนในโลกแห่งความฝัน
1: ค่ะ
0: นะคะบางคนบอกว่าแหมมันตื่นขึ้นมามันต้องเผชิญกับความเป็นจริงมันช่างมีปัญหาหดหู่ใจก็เลยอยากจะฝันไม่อยากจะตื่นทำนองนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ฝันมีค่านะคะ
0: ค่ะ
1: คือฝันคิดเลข
0: ฝันเป็นตัวเลขอยากจะฝันแบบนี้บ้างนะคะ
1: ฝันอะไรก็คิดเลข
0: ไม่เคยถูกเลยนะ
1: คะ
0: นี่ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวคราวต่างๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะที่มีการบูลลี่กันเยอะมากในโรงเรียน
1: ค่ะ
0: นะการบูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจซึ่งผู้ใหญ่บางทีก็อาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็ก
1: ๆค่ะ
0: นะคะแต่สำหรับเด็กแล้วเนี่ยมันสะสมแล้วบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หรือบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเด็กก็เลยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าจะเล่าละหรือพูดมาโดนพ่อแม่ต่อว่าเขาก็ไม่กล้าพูดแล้วเวลามีปัญหาอะไร
1: ใช่ค่ะต้องฟัง
0: ต้องฟังให้มากและถ้าหากว่าบอกคุณครูแล้วอ้าวคุณครูยังนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการอะไรทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่านี่ก็มีสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการน
1: ะ
0: โทรไปได้เลยนะคะ1579
1: ค่ะ1579
0: นะคะก็แจ้งเรื่องของการที่ลูกหลานถูกบูลลี่ได้นะคะก็เข้าใจว่าคงจะสายไหมเหมือนกันนะช่วงนี้พอมีข่าวขึ้นมานี่รู้สึกว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยดิฉันจะเห็นว่ามีคนเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกบูลลี่เนี่ยก็ออกมาเล่าเหมือนกันว่าสมัยตัวเองเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็เคยถูกกระทำแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กผู้ชายน
1: ะ
0: บางทีก็โดนพวกเพื่อนที่เกเรรุ่นพี่ที่เกเรแกล้งใช่ไหมคะ
1: หลายรูปแบบเลยละการการแกล้ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นปัญหาเล็ก
1: ๆ
0: นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเด็กด้วยเพราะเด็กรู้สึกว่าถ้าเขามีใครคุ้มครองมีคนเอาใจใส่เขาก็จะรู้สึกปลอดภัย
1: และเขาก็
0: ค่ะ
1: จะได้อยากที่จะบอกอะไรเราเรื่อยๆ
0: อย่างที่บอกไปนะ3คำถามสำคัญก็คือให้พูดคุยนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมีความเห็นอย่างไรและเจอปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรอันนี้เป็นการถามคำถามแบบง่ายๆที่เราสามารถพูดคุยกันในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินปัญหาบางทีปัญหาของเด็กใช้วิธีการของผู้ใหญ่ในการจัดการก็อาจจะไม่ถูกต้องตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้นะคะ
1: เข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะมีคนที่ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจะปฏิบัติต่อวัยรุ่นอย่างไรกันด้วยนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะก็เรามาผ่อนคลายด้วยบทเพลงอีก2เพลงสุดท้ายแล้วกันนะคะที่จะฝากกันไว้แล้วก็รายการคนข่าวเล่าเพลงจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะ 7:30 น.ถึง 10:00 น.ส่งท้ายกันด้วยเพลงที่มีคุณขอมาชื่ออ่าวอารมณ์นะคะเพลงร้องเสียงร้องอุทานิในตระเทพแล้วก็สุขกันเถอะเราจากสุนทราภรณ์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
1: ค่ะลา
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์0775114888

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเด่นระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอนภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สี่วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวตินยาเล่ไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองตินยาเล่แคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับก็กลับมาพบอีกเช่นเคยนะรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงวันนี้มาพร้อมกับน้องเบิร์ตนะครับช่างเบิร์ตประจำของอสมทหลังชุมพรแห่งนี้นะครับพบกันได้นะครับที่อสมท 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์บางส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางส่วนก็คงจะได้ยินนะครับช่วงเวลา 10.10 นจนถึง 11.00 น1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับพร้อมกับโฆษณาพร้อมกับข่าวต่างๆด้วยนะก็เจตนาด้วยการสร้างรายการวันนี้ที่ผมกลับมาจัดรายการยุอสมทก็เพื่อสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อคนทุกวัยนะครับที่ได้ฟังคลื่นอสมทนะครับ ขออภัยนะครับเสียงอาจจะแห้งเมื่อคืนก็เดินทางรถไฟสปินเตอร์มาจากกรุงเทพเลยทำให้เสียงอาจจะแห้งไปบ้างนะครับเพราะว่าในรถสปินเตอร์แอร์เย็นเย็นขนาดใส่เสื้อวอร์ม1ตัวแล้วใส่หมวกใส่หมอนรองคอนะครับยังหนาวเลยนะครับนั้นถ้ามีใครนั่งใกล้ๆด้วยสักคนน่าจะหายหนาวได้นะน้องเบิร์ตนะนะครับนั่นก็คือนะฮะกี่ชั่วโมง2 4 5ทุ่ม4ทุ่มครึ่งนะ4ทุ่มครึ่งมาถึงหลังสวน6โมงเช้ากว่าๆนะก็เราเดินทางกันสบายๆนะครับการเดินทางด้วยรถไฟถือว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับตามมาตรฐานของรถไฟนะครับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทอมริชิตนะครับกรุ๊ปนะที่ดูแลเรื่องของนวัตกรรมดูแลสุขภาพระดับนาโนเทคโนโลยีนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเทโลริทสำหรับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็นีโอริทสำหรับผู้หนุ่มๆสาวๆที่ต้องการรักษาร่างกายให้เฟิร์มให้สดมีความเป็นกระชับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ใช้นีโอริทผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราสามารถติดต่อได้จาก1ก็คือตัวแทนจำหน่ายนะครับอันที่2ก็คือโดยตรงจากบริษัทนะครับเข้าไปที่ Google นะครับท่านก็จะได้เจอนะครับพิมพ์คำว่า Americhit Group นะ Americhit Group หรือจะพิมพ์คำว่า Telluride

คือเนโอริสท่านก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะรายละเอียดต่างๆนะครับก็คงจะต้องให้ท่านเข้าไปนะศึกษาดูนะเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับอโรคยาปรมาลาภาคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองนะฮะอย่างผมนี่ใช้มา4เดือนนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเองเลยก็อยากเอาอยากมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ฟังรายการอสมทอยู่ได้พิจารณานะครับว่าสนใจไหมนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาเลยนะครับอีกผู้ทำรายการอีกท่านหนึ่งก็คือบริษัทปุ๋ยตราภูตะวันนะบริษัทอินโนฟาร์มนะอันนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ท่านดร.บุญชิตทองอัฏฐาก็ขอย้ำว่านะท่านที่เคยใช้ปุ๋ยตราภูตะวันฟาร์มนี่ทางบริษัทก็ต้องขอขอบคุณนะครับถ้ามีเงื่อนไขรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นประเด็นก็ติดต่อครับที่สำนักงานได้นะเพื่อที่จะพูดคุยหาทางออกนะครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเราใช้แล้วก็มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับแบบยั่งยืนนะฮะคำว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเราใส่พืชให้มีความยั่งยืนนะครับเราไม่ได้เน้นว่าต้องเป๊ะๆอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เราต้องการการอยู่นานๆ นะเรามีอาชีพที่มั่นคงพี่น้องชาวชุมพรชาวประจวบสุราษฎร์ระนองตรงนี้ก็เป็นพี่น้องที่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลักนะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆนะครับมาดูแลสวนของเราก็อย่าลืมนะครับหามาที่บริษัทอินโนฟาร์มนะครับปุ๋ยตราภูตะวันนะครับพรีเมียมด้วยนะช่วงนี้ผลิตแบบพรีเมียมด้วยนะครับเมื่อวันซืนที่ก็ไปจัดงานที่วิไลเกษตรที่นี่ชุมพรผมได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็คุยรายละเอียดแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องคุยโดยตรงกับทางบริษัทนะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆนี้ผมก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าสัมผัสไม่ได้รับรายละเอียดจากท่านเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็มาสื่อสารมาทางผมแล้วก็จะได้ส่งไปทางท่านดร.บุญชิตอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คุยตรงกันก็ได้นะครับนี่นะท่านปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยเราควรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยเกษตรอินทรีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะได้รับรางวัลทั่วโลกนะตอนนี้ก็น่าทึ่งเหมือนกันนะเป็นฝีมือของคนไทยนี่เองนะครับดินไม่เสียดินไม่เสื่อมปรับส่งความสมดุลของดินไม่ว่าเรื่องของแร่ธาตุทุกตัวเรามีครบนะเรามีให้นะครับในฐานะที่เคยเรียนวิทยาลัยเกษตรมาก็พอจะเห็นปั๊บก็รู้ทันทีเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับเราไม่ได้หลอกกันขายเราไม่ได้มาแค่โฆษณาอย่างเดียวนะครับเราก็เห็นผลผลิตมาแล้วนะครับชาวบ้านประชาชนที่เคยใช้เขาก็รู้กันนะครับไม่งั้นบริษัทอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าเรามาทำแล้วดินเราเสียหายต้นไม้เราเสียหายหรือได้แป๊บเดียวนะพูดดีอย่างไรโฆษณาดีอย่างไรก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่สารพันข่าวหรือสารพันข้อมูลต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้ความเพลงที่สองนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเรื่องสะเทือนใจของคนไทยทั่วประเทศนะครับให้ฟังเพลงไม้เรียวครูของย่อรักสลักใจขอเชิญรับฟังครับ

ครับก็จบไปนะครับเพลงไม้เรียวครูย่อรักสลักใจนะครับก็ทำเพลงนี้ไว้เป็นอมตะดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็บังเอิญว่าในช่วงนี้มันมีวิกฤตทางสังคมนะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกทม.นะก็เด็กนักเรียนเขาคงจะมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นเขานะเขาก็ได้สร้างข่าวที่ค่อนข้างจะดังทั่วประเทศนะครับเป็นที่หดหู่ใจโดยเฉพาะทีมงานของกระทรวงศึกษาทั้งระบบนะครับเมื่อวานรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเด็ดขาดนะทางอาชีวศึกษาของผมที่เคยอยู่ก็มีการประชุมออนไลน์กันทั่วประเทศนะครับเพื่อจะสั่งการเด็ดขาดในหลายๆประเด็นนะครับอาจจะคิดว่าเราหายล้อมคอกแต่เราก็ต้องทำนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวนะในสถานศึกษาเราก็คงจะไม่คิดนะเราคงจะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วก็มาดูนะครับเราคงจะไม่โทษใครหนึ่งใครใดนะเราคงพูดตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถามว่าใครอยากให้มีการสูญเสียพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับปู่ย่าตายายก็เหมือนกันหรือว่าเป็นทางสถานศึกษาหรือแม้แต่สังคมนะครับประชาชนทั่วไปพอเห็นข่าวนี้เราก็ต้องติดตามนะครับผมก็เลยอยากจะฝากไปยังท่านที่บริโภคข่าวแบบนี้นะแล้วก็เรามาพูดเรามาแชร์กันออกสื่อกันบางทีต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังเพราะว่าเราพูดเอาตามความรู้สึกของเราแล้วไปกระทบต่อคนอื่นในบางทีมันก็เกิดความขัดแย้งทางสังคมขึ้นมาได้นะครับตามที่ติดตามข่าวทางเฟซทางสื่อนะเห็นมีความคิดแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันแต่ทั้งนั้นเอาความคิดส่วนตัวเป็นหลักนะเป็นมาเป็นการตัดสินใจคนอื่นนี่บางทีมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับผมก็เคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถึงขั้นอย่างนี้แต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงก็เคยเจอนะครับแล้วก็เคยแก้ปัญหาให้กับทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับมีความปกติได้นะครับไม่ว่าหลายๆเรื่องนะครับมีความขัดแย้งในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของต่างสถานศึกษาในเรื่องของชู้สาวในเรื่องของสิ่งเสพติด

นะเรื่องของการหนีห้องเรียนต่างๆตัวนี้พวกเกมพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเคยต่อสู้มานะครับแต่เราก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามระยะภาพเราทำได้ตามกรอบของโรงเรียนเท่านั้นนะครับผมเคยปรึกษานักกฎหมายนะครับว่ากรอบของเราในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราจัดการผู้เรียนได้แค่ไหนนะครับนักกฎหมายเขาก็วิเคราะห์พูดมาให้ผมฟังว่าอาจารย์ทำได้แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นแหละนะครับออกนอกโรงเรียนที่บ้านผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นในสถานบันเทิงสถานบริการทั้งหลายในฐานะที่เป็นสถานศึกษาเราเข้าไปจัดการเข้าไปดำเนินการอะไรไม่ได้ได้แค่สอดส่งดูแลนะครับเก็บข้อมูลเก็บข่าวไว้ทั้งอย่างเดียวแล้วก็เรามาจัดการในโรงเรียนในสถานศึกษานะไม่นั้นแล้วมันเป็นหน้าที่ขององค์กรอื่นนะครับหน่วยงานอื่นของฝ่ายบ้านเมืองนะครับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับจะต้องเข้ามากวดขันเข้ามาเก็บข้อมูลในต่างๆเพื่อจะอย่าให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ที่สื่อสารมาแล้วค่อนข้างจะเป็นห่วงก็คือเรื่องของทางเฟซทางไลน์นี่แหละนะครับที่ตอบโต้กันนะเอาความรู้สึกของคนที่เคยเจอแล้วมาพูดแล้วมาถ่ายทอดแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็โต้กลับในทางที่ขัดแย้งตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรื่องนิดเดียวนะเรื่องที่เกิดในสถานศึกษากลายเป็นเรื่องกระแสทางสังคมค่อนข้างใหญ่ๆนะกระทรวงเขาเป็นห่วงนะครับกระทรวงเขาเป็นห่วงกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงหลายนะครับก็ไม่มีได้คิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยนะที่มันดลบันดาลให้เกิดได้เนี่ยก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละนะครับมันคืออะไรนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องขอสดุดีคุณครูทั้ง5ท่านนะครับที่ได้เสียสละชีวิตนะครับคงไม่คิดหรอกว่าเด็กจะมายิงหรือจะมาทำร้ายร่างกายอย่างนั้นนะครับเราก็เดินปกติเห็นมาปั๊บก็เห็นเดินมาแปลกๆเขาก็เดินเข้าไปถามปกตินะทุกครูนะครับนี่ก็คือชีวิตความว่าครูบาอาจารย์นะครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับข่าวที่น่าชื่นชมก็มีอีกข่าวหนึ่งก็คือรายการมิตรแท้ทั่วไทยของชัยยามิตรชัยนะครับมาทำข่าวที่อำเภอหลังสวนนะครับก็มาทำสารคดีเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงของอำเภอหลังสวนนะครับก็จะออกอากาศในวันนี้นะครับวันนี้นะครับที่ช่อง7นะครับที่ช่อง7เวลา 13.30 นะใครอยากจะเข้าติดตามข่าวว่าอะไรบ้างก็เข้าไปติดตามได้นะครับนี่เป็นเรื่องดีๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องก็คือเรื่องน้องเนเน่นะเห็นไหมครับน้องเนเน่เนี่ยอยู่กับครอบครัวที่ไม่เหมือนกับคนไทยทั้งหมดนะเขาสอนลูกให้ศึกษาเรียนต่างที่ตัวเองชอบนะเด็กผู้หญิงนะอยากเล่นกีตาร์อยากเป็นศิลปินก็ผลักดันไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับคนที่ตัดสินใจตรงนี้ได้ถูกต้องคือผู้ปกครองนะครับเป็นคนไทยด้วยนะครับเป็นเด็กไทยเป็นเด็กภูเก็ตด้วยนะครับพ่อแม่ก็เป็นคนไทยนะครับแต่อยู่ในสังคมที่เปิดกว่าในมุมอื่นของจังหวัดอื่นนะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตเราจะมีฝรั่งเราจะมีนักเที่ยวต่างชาติมาเยอะแยะเราจะเห็นความอะไรนะเขาเรียกว่าเฉพาะนะหูเปิดหูเปิดตาแล้วก็เล่นดนตรีนะครับมีกีตาร์นะอยากได้กีตาร์แล้วก็มีคนขอให้กีตาร์สุดท้ายพอไปออกเวทีบ่อยๆก็ได้กีตาร์จากที่มีคุณภาพเรื่อยๆแล้วก็เอาไปร้องเพลงตอนนี้ก็เด่นดังระดับโลกนะแล้วก็กำลังจะเข้ารอบนะครับผมเช็คข่าวมาเมื่อตะกี้ก็คือน้องเขาเข้ารอบจัดออนเบกนะก็คือเหมือนกับรายการโปรโมชั่นตนเองนะครับเป็นเวทีที่จะตัดสินของอเมริกันก็ทาเลนต์นะนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นความสามารถนะครับอีกอย่างอีกสาขาหนึ่งนะครับคนสาม

สมัยก่อนเห็นเด็กเล่นดนตรีโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเล่นดนตรีเนี่ยก็จะตีเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับลูกหลานของเรานะครับใครที่เห็นว่าเป็นคนเก่งนะชอบลักษณะนี้ผู้ปกครองสนับสนุนเลยนะครับผมมีกรณีศึกษานะก็ไม่ไกลไม่ใกล้กับตัวผมนี่แหละนะครับโรงเรียนวัดสว่างมนัสนะเด็กเขาอยากจะเล่นดนตรีนะครูดนตรีก็คุยกับผู้ปกครองสุดท้ายนะโรงเรียนเป็นแค่สถานที่ฝึกนะครับเป็นสถานที่รวมตัวของเด็กๆผู้ปกครองต่างหากนะครับที่สนับสนุนสุดตัวเลยนะอยากลูกอยากได้อะไรก็หาให้นะครับสุดท้ายก็ได้วงมานะของเด็กปากน้ำหลังสวนนะครับตอนนี้ก็เมื่อวานซื่อเห็นว่ามาแข่งที่โลตัสที่ชุมพรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านเพราะว่ามาจากทั่วประเทศ70กว่าวงนะฮะนะครับก็สู้กันต่อไปแต่ที่ชื่นชมก็คือผู้ปกครองนะผมติดตามนักดนตรีชุดนี้ไปที่ไหนก็ไปจะไปแข่งที่ไหนผู้ปกครองลงทุนเลยนะรถตู้รถ1คันนะครับแล้วก็พาเด็กทั้งกลุ่มไปแล้วไปเฝ้าไปนอนไปอยู่ไปให้กำลังใจคอยดูแลโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายเด็กพวกนี้ก็มีความสามารถพอเรียนต่อระดับมัธยมขึ้นมาได้ยกห้องเลยนะครับนะมาอยู่สวนสีทั้งห้องเลยนะครับนี่ก็คือเห็นไหมนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับเดี๋ยวจะก่อนจะควังข่าวอื่นก็อยากให้ควังเพลงต่ออีกสักหนึ่งเพลง เพลงนี้ก็คือเพลงชวนเที่ยวปากน้ำหลังสวนนะเพลงซึ่งอยู่ในประกอบรายการของมิตรรักทั่วไทยอยู่ด้วยนะครับขอเชิญรับฟังครับเพลงชวนเที่ยวปากน้ำหลังสวนครับ

ับก็จบไปนะครับชวนเที่ยวปากน้ำลังสวนนะครับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์เรามีกิจกรรมลานดนตรีนอกจากสินค้าเราก็มีลานดนตรีนะใครอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะก็เชิญไปร่วมบนเวทีได้นะครับแล้วผมก็ถ้าอยู่นะถ้าอยู่ลังสวนผมก็จะไปไลฟ์สดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะส่งภาพดีๆนะครับร้องเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเราก็ไปสื่อสารกันได้นะครับขอบคุณนักแฟนเพลงที่ขอเพลงมาจากแหลมทรายนะครับเมื่อกี้นะครับเพลงของสายันสัญญานะครับแสดงว่าต้องเป็นคอสายันมาตั้งแต่สมัยนู้นแน่นอนเลยนะขอสารลักษณ์นะขอสารลักษณ์เปิดได้เลยนะครับขอคนเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับก็จบไปนะครับโขสารรักนะของพี่สาวคนสวยแห่งบ้านแหลมทรายนะครับตำบลแหลมทรายนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับที่ขอเพลงมารู้ไหมว่าเพลงที่ท่านขอเนี่ยเป็นเพลงแรกรายการของผมนะครับ เพราะว่าเพิ่งจัดเป็นสัปดาห์ที่2เท่านั้นเองนะครับโชคดีมากเลยนะฮะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนี่ก็คือคำว่าเพลงนะความว่าบันเทิงของรายการนี้ก็คือนี่แหละหลากหลายหลากใครอยากฟังเพลงอะไรสไตล์ไหนนะครับถ้ามีอยู่ในระบบเปิดให้ฟังได้ทันทีนะครับใน

กรอบเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเราก็สามารถที่จะสื่อสารตรงนี้ได้นะครับใครอยากฟังเพลงพิมพ์มาทางเฟซทาง LINE ของผมก็ได้นะครับผมก็จะเอามาจัดรายการตรงนี้ให้ส่วนถ้าหากว่าไม่มีใครขอมาผมก็จัดตามลำพังที่ผมคิดขึ้นมาหรือว่าอยากจะเปิดเพลงไหนผมก็จะเปิดเพลงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าใครขอมาผมจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคุยกับน้องแล้วน้องเบิร์ดก็โอเคช่วยได้ทุกกรณีนะครับมาเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆของบ้านเราณจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อวานทราบว่าท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวชุมพรนะมาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประจำปี2569นะครับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะครับเห็นน้องนายกนะน้องโต้งนะครับน้องเปี้ยวแล้วก็น้องสสทั้ง3ท่านนะก็สื่อสารออกมาทางเฟซผมก็เลยเอามาเป็นข่าวนะเอามาเป็นกระแสคนชุมพรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของถ้าท่านติดตามทางทีวีตอนนี้เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะก็มีเมื่อวานทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบ2แล้วนะชนะพม่า2ลูกพ่อมาทำยังไงไม่ทราบหน้าประตูตัวเองแล้วก็เอามือปัดฟุตบอลนะกลายเป็นแฮนด์บอลนะครับกรรมการเป่า2ลูกทีมชาติไทยก็ได้2จุดโทษนะชนะพม่าเข้ารอบ2ไปในตัวแล้วก็จะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่15ก็เจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะนี่คือกีฬาพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ศูนย์กีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่นะฮะทำการแข่งขันCV League นะก็เป็นการแข่งขันอยู่4ประเทศนะครับก็คือประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามนะครับก็ทำการแข่งขันเมื่อวานก็สนาม2นะปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 นะครับก็ที่เอามาคุยตรงนี้เพราะว่าคนเชียงใหม่ก็ตื่นกีฬานะเขาไปจองกีฬานะจองบัตรซื้อตั๋วดูวอลเลย์บอลตั้งแต่4ทุ่มเมื่อวานทางการกีฬาเขาเปิด9โมงเช้านะไปรอคิวนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แปลกนะคือคนที่เราจะใช้คำพูดแบบวัยรุ่นก็คือคนที่บ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไว้ได้นะครับอย่างหลานผมตอนนี้นะครับเล่นเทควันโดนะครับอยู่ที่กรุงเทพเตะกระจายเลยนะแล้วก็เอาทุกสนามนะแข่งขันทุกสนามตัวเล็กตัวใหญ่สู้หมดถ้าอยู่ในเวทเดียวกันอยู่ในสายระดับเดียวกันเนี่ยเล่นทุกแล้วก็ชนะด้วยในตอนนี้นะครับอนาคตตอนนี้ก็เข้าสู่สายเขียวแล้วนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวก็ขยับไปเรื่อยพอถึงสายดำก็ได้เป็นทีมชาติแน่นอนนะครับน้องเขาเก่งนะเขาไหวพริบปฏิภาณดีเช็คไปเช็คมาบรรพบุรุษเขาเป็นนักมวยมาเหมือนกันนะนี่ก็คือคนที่เขาชอบกีฬานะแล้วก็วอลเลย์บอลอีกชุดหนึ่งนะครับที่กำลังแข่งขันระดับโลกตอนนี้ก็ที่ประเทศชิลีก็คือ U17 ปีผู้หญิงนะครับก็เมื่อคืนก็แพ้ทีมชาติเช็กนะครับซึ่งมีส่วนสูงและทักษะวอลเลย์บอลในเหนือกว่าเรานะครับแพ้ 3-1 นะส่วนเมื่อวันนัดที่แล้วนี่ก็ชนะทีมชาติชิลีเจ้าบ้านนะครับ 3-1 เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ แข่งขันกีฬานะครับเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับก็อยากจะสื่อสารมายังท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเรามีเด็กเรามีลูกหลานเราต้องให้เขาเรียกอะไรนะให้โอกาสนะครับสร้างโอกาสให้กับเด็กๆนะฮะเด็กถ้าอยากจะเล่นกีฬาก็ให้มันเล่นเต็มที่ไปเลยนะอยากจะเล่นดนตรีก็ให้เล่นสุดๆไปเลยนะครับดีกว่าไปปล่อยให้เขานั่งเล่นเกมอยู่ในห้องเพียงคนเดียวนะครับกลายเป็นเรื่องของโลกเขาจะมีเฉพาะตรงนั้นนะครับให้เขาเรียนกว้างๆนะเจอคนนู้นเจอคนนี้ก็แนะนำให้รู้จักนะครับ
เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่

ดีๆนะครับเราจะขวากไว้ให้กับลูกหลานเราในอนาคตทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็ขวากไปยังพี่น้องทุกคนด้วยนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของฝนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้น้ำท่วมก็ท่วมเร็วนะครับตะแรงก็แรงก็น้ำขายขาดไปเลยนะมันกลายเป็นวิกฤตทันทีเลยนะเราต้องรู้จักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ให้ถูกต้องผมเคยออกรายการผู้เคยพูดออกรายการของเพจนะครับเคยพูดออกรายการอสมทเพื่อชุมชนกับคุณโออยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เคยไปร่วมกิจกรรมกับท่านอดีตนายอำเภอหลังสวนนะเดี๋ยวนี้มาเป็นท่านปลัดจังหวัดชุมพรแล้วนะท่านจิรศักดิ์แสงหอยนะครับไปพูดทุกตำบลเลยนะครับบอกว่าเราต้องรู้ว่าเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำบริโภคเนี่ยเราควรรู้ว่าใน1ปีเนี่ยเราควรใช้เท่าไหร่นะครับแล้ววิธีการที่ดีสุดคือเราต้องป้องกันตนเองมีที่เก็บน้ำมีน้ำสำรองนะครับน้ำสำรองในภาคเกษตรก็ต้องมีนะเราหาวิธีการเก็บกักน้ำให้ได้เพราะเดี๋ยวนี้น้ำเราเหมือนกับทองคำนะน้ำมีค่ากันกว่าน้ำมันก็ตรงนี้แหละนะครับตรงที่ว่าเราหาไม่ได้พอถึงเวลามันขาดแคลนขึ้นมาพอถึงจะช่วยให้แจ้งทางอำเภอทางอบจทางจังหวัดให้ไปช่วยดึงน้ำมาให้เราคนเดียวนี้มันก็เขาก็ทำได้ไม่ทั่วถึงนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะครับปีที่แล้วเราใช้น้ำเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดนะปีที่แล้วเราใช้น้ำเท่าไหร่นะครับน้ำบริโภคน้ำกินนี่แหละเท่าไหร่น้ำอุปโภคเสื้อผ้าล้างจานโน่นนี่นั่นห้องน้ำหรือว่าต้องอื่นเท่าไหร่และน้ำภาคเกษตรเท่าไหร่เราต้องรู้นะครับแล้วก็พอ1ปีเราก็วางแผนจัดเตรียมน้ำพวกนี้ไว้ใช้ข้ามปีให้ได้นะครับบวกปีละ 20% ขึ้นมานะครับวิธีการเดี๋ยวนี้เราก็เข้าไปดูที่ Google นะครับนะเขียนโครงการน้ำเพื่อการเกษตรเข้าไปค้นคว้านะโครงการพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะท่านจะเห็นวิธีการคิดเรื่องอย่างนี้มากมายนะครับขอบคุณคุณเล็กนะครับที่เข้ามาควังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคุณเล็กนี่เข้ามาควังไลฟ์สดทางเฟซอยู่คุณธรรมรงศักดิ์รัตนวรรณนะครับที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเรื่องน้ำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นจะได้มีไม่เดือดร้อนมาถึงเวลานะครับเรามีบ่อเรามีธนาคารน้ำใต้ดินท่านเคยคิดไหมครับว่าธนาคารน้ำใต้ดินเรามีความจำเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังนี่แหละเวลาเราทำบ้านหนึ่งหลังเราขอใหใต้พื้นที่ลานจอดรถหน้าบ้านเป็นถังเก็บน้ำใต้ดินได้ไหมนะครับวิศวกรไม่เคยคุยกับผมนะครับเขาบอกว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างของบ้านหลังใหญ่ๆแต่ลานจอดรถเนี่ยนะก็เหมือนกับลานจอดรถบนห้างนะแต่ข้างใต้เราทำเป็นอ่างเก็บน้ำมีดึงน้ำหลังคาน้ำฝนนะเก็บไว้หมดหรือไม่ก็เราจะต้องเติมน้ำประปาเมื่อวันที่เราน้ำในถังเก็บน้ำเราพร่องลงมานะครับอย่างน้อยเราต้องมีใช้ตลอดปีและมีทางขึ้นทางลง2ทางนะครับพร้อมที่จะดูแลลงไปทำความสะอาดได้มีบันไดเดินนะครับมีสามารถแฝงสปอตไลท์ข้างใต้ในห้องน้ำเวลาเราทำความสะอาดอย่างนี้บริหารจัดการได้มีไหมครับเดี๋ยวนี้ผมว่าการออกแบบบ้านนอกจากส้วมต้องมีทุกบ้านแล้วอ่างเก็บน้ำก็ควรจะมีทุกบ้านเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทางผมอยากจะขวากไว้นะครับกับท่านผู้ฟังของอสมทชุมพรนะครับอสมทหลังสวนนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าเรื่องยื่นเยอะหรือว่าไม่มีประโยชน์ก็ท่านไม่สร้างไม่ใช้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผมได้สื่อสารออกไปนะครับการที่เคยเป็นครูมาก่อนเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนเราย่อมที่จะมองเห็นอะไรนะครับที่เป็นปัญหาทางสังคมอยู่ลึกๆอยู่บ่อยๆนะครับไปทั่วประเทศแล้วก็อยู่จังหวัดสตูลเนี่ย10ปีอย่างเนี้ยผมเข้าพื้นที่ทุก2อาทิตย์ฉะนั้นเรื่องชาวบ้านค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอาจจะเวลาไม่ใช่คนละห่วงเวลากันก็จริง

นะครับแต่มันก็ไม่ต่างกันนะครับปัญหาต่างๆนะครับจากเดิมๆก็มีอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าไปแก้ปัญหาให้ได้นะครับชาวบ้านเขาก็มีความชื่นชอบชื่นชมนะครับในฐานะที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเกี่ยวข้องกับปัญหาชาวบ้านฟิกอิสเซนเตอร์ของอาชีวะอย่างเนี้ยเข้าไปแล้วนะครับมีความสุขนะครับโรงเรียนได้เด็กนักเรียนได้นะคำว่าได้เนี่ยหมายถึงได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลได้ความรู้ตัวอย่างนะผมลงเกาะไปที่เกาะสาหร่ายที่สตูลเครื่องมือทางด้านการเกษตรบางเครื่องเขาทิ้งแล้วนะเครื่องมือเรือประมงเขาช่างไม่ซ่อมแล้วแต่ครูเกษตรของเราดึงขึ้นมาซ่อมให้แต่ติดอีกครั้งชาวบ้านเขาชโยกันทั้งเกาะเลยนะครับแค่เครื่องเดียวนี้แต่เขาเห็นทางสว่างของการแก้ปัญหาของสังคมได้นะครับทีนี้ก่อนจะจบรายการนะครับก็ต้องขอฝากสิ่งดีๆที่ไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอะไรก็ตามนะครับก่อนจะเราจะสื่อสารออกไปนะครับคิดให้รู้ละเอียดรอบคอบเวลาพูดออกไปแล้วตรงนั้นมันจะเป็นตัวการันตีเป็นตัวชี้เราเลยว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพอเราพูดจบไปแล้วเรื่องนั้นคำพูดตรงนั้นจะเป็นนายเราใครที่เป็นคนพูดไม่จริงไม่อะไรต่างๆตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับก่อนที่จะจบก็ขอเปิดฟังเพลงนะเพลงนี้เป็นเพลงของทางบริษัทInnofarm นะครับก็คือเพลงภูตะวันนะครับขอเชิญรับฟังและผมก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังตรงนี้ไว้เพียงแค่นี้วันอาทิตย์หน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ2แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคราชราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้อง

0: ต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมสซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่สำหรับฮอร์เก้เมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมสซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
10: รายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเก

0: าขาอุ้ยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำ

0: และการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์0775452840854896493 0858 ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452840ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

างหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรม

0: สุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12:01 น.ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัฒน์วิบูลประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันครับข้างบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรอมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติๆที่การคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติๆจะช่วยกันยกลงโลงนะครับโดยร่างของครูพงษ์ลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติๆหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงษ์ฌาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
0: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่

0: สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์PCของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีอรรถพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ปลายบางนะก็มีพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำในประเด็นใดบ้างค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เรียกพยานในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้ว16ปากจากทั้งหมด20ปากส่วนครูภาษาไทยที่ถูกโยงว่ามีประเด็นเรื่องให้เกรดศูนย์กับผู้ก่อเหตุตำรวจกำลังประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุลงมือในลักษณะไม่ลังเลประกอบกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะเพราะต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรีครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cut Radio Network

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจุดก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็แนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทางกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
2: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชิตวงศ์มีรายละเอียดค่ะ
3: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนใน ใหญ่จังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: เรื่องของพรก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายภารดรก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทย plus ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนะคะส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นายภารดรบอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการค่ะโดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลครับเร่งตาม830,000คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอน

แก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2 สิงหาคม

0: ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่คืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอสสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับพาหลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขย่าและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่ฮาลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสทางนี้ครอบครัวกำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
1: ยังคงที่อยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะไปที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะฝนตกติดต่อกันทำให้ลำน้ำสาขาทั้งลำน้ำแม่แตงลำน้ำแม่ริมไหลลงลำน้ำปิงนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีตอไม้ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆไหลมากับกระแสน้ำช่วงเช้าวันนี้ค่ะ โดยจุด P1 เชิงสะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่2 เมตร 20 เซนติเมตรแม้ว่าจะยัง

0: ต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ท่วมร้านอาหารในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงสะพานจันสมหน้าชุมชนวัดเกตชาวบ้านต้องยกโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินให้พ้นน้ำค่ะส่วนที่ยกไม่ทันก็ปล่อยให้แช่น้ำไปนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มท่วมร้านเป็นครั้งแรกของปีพื้นก็จะเต็มไปด้วยโคลนค่ะชลประทานจังหวัดต้องยกประตูระบายน้ำท่าวังตาลเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ส่วนปางช้างติดลำน้ำแม่แตงระดับน้ำแม่แตงที่สูงขึ้นทำให้ส่วนจัดแสดงที่ติดกับลำน้ำต้องย้ายช้างขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ใช้เชือกยึดแพและเรือติดกับต้นไม้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมไหลระบายลงลำน้ำโขงไม่ทันท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมืองถนนหลายสายน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถเก๋งจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความลำบากเทศบาลเมืองนครพนมต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงแต่ว่าการไหลระบายค่อนข้างช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงสูงประมาณ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งราว2เมตรค่ะจังหวัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอำเภอติดลำน้ำโขงอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมรวมถึงพื้นที่ติดลำน้ำสาขาด้วยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุดอลฟินตอนนี้พัดถล่มหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนครับโดยจะส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ล้มจากลมกระโชกแรงพายุส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังสายการบินเป็นประเทศอย่าง ANA แล้วก็ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับโอกินาวาทั้งหมดครับส่วนจีนคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกระหว่างคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจซานมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฟูติงมณฑลฝูเจี้ยนทางการจีนยกระดับคำเตือนพายุเป็นสีส้มหรือว่าระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับ2และประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีแดงในแถบมณฑลเจ้อเจียงที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง5-8 เมตรครับส่วนไต้หวันครับมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ78เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านน่านน้ำทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างช้าๆคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะนี้ครับขณะที่ทางการจีนได้ออกคำสั่งให้เรือที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางน้ำของจีนซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำสั่งดังกล่าวว่าไร้สาระเนื่องจากไม่มีสิทธิ์มาจำกัดน่านน้ำสากลครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้กำลังจะบอกกับคุณขวัญว่าเรามาถึงเดือนวันแม่แล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะตอนแรกขวัญคิดว่าอาจารย์จะคุยเรื่องดอกมะลิหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่อาจารย์บอกขวัญมาว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องต้นลำเพยก่อนก็เลยเอ๊ะมีอะไรกับต้นลำเพยเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
1: มีแต่ที่ผมเริ่มต้นจากเดือนวันแม่ตามที่คิดจริงคำนี้คุณขวัญเป็นคนดำรินะ
0: อะไรนะคะ
1: คุณขวัญเป็นคนพูดให้ผมฟังว่าเดือนวันแม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะ
0: ฮะ
1: ก็มีวันสำคัญเดือนวันแม่แล้วก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติในรายการผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเริ่มสื่อสารกับเกษตรกรมาตั้งแต่ยังไงตั้งแต่เด็กๆไม่มีโทรทัศน์วันหนึ่งเราตื่นเต้นมากเราก็บอกว่ามีโทรภาพ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญรู้จักโทรภาพไหม
0: โทรภาพเหรอคะ
1: ก่อนจะมีโทรทัศน์เนี่ย
0: ไม่เคย
1: สมัยผมเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้เราตื่นเต้นทั้งอำเภอบอกมีโทรภาพ
0: มันต่างกับโทรทัศน์ยังไงอาจารย
1: ์ต้องไปดูที่อำเภอฮะก็คือไปนั่งดูแล้วก็มีจอเหมือนจอทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีภาพขึ้นมา1ภาพแล้วก็มีเสียงพูดแค่นั้นแหละ
0: อ๋อเป็นลักษณะภาพนิ่งเหรอคะอาจารย์
1: ใช่เป็นภาพนิ่งก็เรียกโทรภาพ
0: อ๋อโทรภาพ
1: หลังจากมีโทรภาพไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีโทรทัศน
0: ์ค่ะ
1: แล้วเวลาอ่านข่าวนะผมจำชื่อได้แม่นเลยคุณภูลาภอนมานยังไงเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นคนอ่านข่าวนั่งอ่านข่าวไปแล้วก็เห็นตัวคนอ่านข่าวเนี่ยแช่ไปสักชั่วโมงนึง
0: ค่ะ

0: แล้วก็อ่านไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือโทรโทรศัพท์เอาเป็นว่าท่านไปฟังรายการผมเมื่อวันที่4นะครับส่วนวันที่4เนี่ยนอกจากเป็นวันสื่อสารแห่งชาติก็เป็นวันสัตวแพทย์ไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะในวันที่5ที่6ที่7เนี่ยผมก็เลยได้พูดเรื่องโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโรคสัตว์ที่เสียหายทางเศรษฐกิจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และโรคสัตว์ที่ติดต่อในระหว่างสัตว์ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ขอเชิญท่านไปฟังในรายการที่ผมก็พูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีแฟนรายการบอกผมบอกว่าอาจารย์ฟังอาจารย์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยหมามันไม่จุใจเลยผมไม่เป็นไรครับตั้งแต่ผมไม่ได้จัดทุกวันเนี่ยผมก็ไปเสริมด้วยการที่ไปทำคลิปเสียงในช่องทิดบ้วนชวนคุยนะฮะท่านก็ไปฟังนะครับทีนี้ทีแรกเลยนะครับคุณขวัญผมก็ตั้งใจวันที่8เนี่ยจะคุยเรื่องดอกมะลิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัดสินใจใหม่ว่ามะลิเราเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้า
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญถือต้นไม้มาต้นหนึ่งคือต้นรำเพยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็เห็นว่าอัดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์น่าจะคุยเรื่องมะลิแต่พออาจารย์บอกว่าผมอยากคุยต้นเรื่องต้นรำเพยอะไรเงี้ยมันตกลงมันเรียกรำเพยหรือรำเพยอาจารย
0: ์รำอะ
1: รอเรือใช่ไหมคะ
0: รอเรือรำเพย
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมในฐานะเป็นหมอรักษาพืช
1: ค่ะ
0: เขาเรียกหมอต้นไม้นะฮ
1: ะ
0: ศึกษาแพทย์ผมจะบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ย เวลามันเจ็บป่วยหรือเวลาต้นไม้เป็นอะไรมีลักษณะการแสดงออกมาของต้นไม้ยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะ
1: ก็คือเป็นปัจจัยแวดล้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันจนกระทั่งแบบปลายยอดจะเหี่ยวหรือใบจะร่วงอะไรเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่มันเหมือนพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มนุษย์หนึ่งคนจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดอย่างสมมติอย่างผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันนี้แค่ลูกน้องไปซื้อหนอนนกเอามาให้ไก่กินเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะเราบาปหรือเปล่าเพราะเราทำร้ายหนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
1: แต่มันก็เป็นวัฏจักรของมันเป็นตามระบบนิเวศหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ก็เหมือนเรากินไก่กินหมูกินอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสัตว์ที่เขาถูกทำลายชีวิตทุกวันนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่อว่าท่านตาไมโครสโคปเหมือนผมเนี่ยนะตาเป็นกล้องจุลทรรศน์เหมือนผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแม้พืชที่เรากินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่การที่อาจารย์บ้วนจากวันหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งในวัยหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะในอดีตตั้งแต่ผมเด็กๆผมเป็นลูกที่กำพร้าแม่พ่อแม่เสียชีวิตเมื่อผม5ขวบกว่าผมมีเตี่ยที่ดูแลเหมือนแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันเพื่อให้ความอบอุ่นกับผมมากทีนี้ผมเป็นเด็กตัวเล็กเพราะผมเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยผมก็จะถูกรังแกไงคุณขวัญ
1: คือเหมือนกับในคนรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็เล็กกว่าใครเขาแล้วก็เหมือนกับว่าโดนล้อไหมคะอาจารย์รังแกในที่นี้คือใช้กำลังหรือโดนล้อด้วยวาจาหรือยังไงคะ
0: โดนล้อเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาไปโรงเรียนเคยถ่ายรถกางเกงเพื่อนๆก็จะเรียกอีเหม็นอีเหม็น
1: ค่ะ
0: ก็หมายความเหม็นทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวผม
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็นึกในใจว่าวันหนึ่งอะผมจะต้องเป็นอีหอมอีหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้ผมอะไรเงี้ยนะ
1: อัน
0: นี้คือความคิดตอนเด็ก
1: ๆ
0: และตอนที่ถูกรังแกมากๆเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเตี่ยก็เป็นคนแจ๊กคนเจนอ
1: ะ
0: ก็จะถูกบูลลี่โดยคนท้องถิ่นไอ้ลูกแจ๊กอ้วนไอ้ลูกแจ๊กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีนะฮะบางทีเราก็โมโหตอนเราเด็กๆแท้ๆเนี่ยผู้ใหญ่บางคนมาล้อเรามากๆเราก็ด่าไปเลยด่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเขาก็บอกไอ้นี่มึงตัวเล็กตัวน้อยมึงพูดจาหยาบคายหรือแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันก็ชอบ

0: แก่ทีนี้พอเป็นแบบนี้บุคลิกผมเลยกลายเป็นคนยังไงจำได้ว่าตอนนั้นไปลูกออกค่ายลูกเสือ
1: ค่ะ
0: คือผมจะเป็นคนที่ไม่อยากเจอใครอ่ะ
1: เก็บเนื้อเก็บตัวเหรอคะ
0: เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วญาติมาเนี่ยผมก็จะมุดลงใต้ถุนเลย
1: ค่ะ
0: ใต้ถุนใต้ถุนบ้านอ่ะเตี่ยก็เรียกอ้าวไอ้มาอามาอะไรมาผมก็จะไม่ค่อยอยากเจอใคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และความคิดตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนกันจังเลยเบียดเบียนกันด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกำลังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เตี่ยพูดสอนดีนะ
1: คุณพ่อของอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ
0: อะ
1: ไรค
0: ือ
1: ภูมิค
0: ุ้
1: มก
0: ัน
1: ที่อะไรคือภูมิคุ้มกันของอาจารย์คะ
0: เตี่ยผมบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามใช้ความรุนแรง
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้ามีใครมาโกงเราเนี่ยให้วิ่งหนีกลับบ้านแล้วมาบอกเตี่ยเพราะฉะนั้นผมได้เห็นใครทะเลาะตบตีกันที่ไหนผมจะวิ่งหนีเลยผมอันนี้คือที่เตี่ยสอนมาแบบนั้นและผมก็เป็นคนที่ที่ไหนมีความรุนแรงเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เตี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกแบบซื่อตรงมากอะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่การค้าของท่านเนี่ยนะท่านก็ค้าขายนะคนจนคนรวยมาซื้อผักซื้อของในบ้านผมตอนผมเด็กๆ เนี่ยห้างสะดวกซื้อปัจจุบันมีของน้อยกว่าบ้านผมนะขายเข็มขายครามแบะแซน้ำตาลน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซ
1: น้ำมันก๊าซ
0: นะกะปิน้ำปลามีหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะอาหารทะเลผักมีหมดทุกอย่างแต่ครอบครัวผมมาล่มสลายตอนผมป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนโรงพยาบาล3เดือนกลับบ้านอีกทีนึง
1: อาจารย์ป่วยหรือใครป่วยนะคะ
0: ผมป่วยฮะ
1: โอ้
0: แล้วตอนนั้นไม่มี30บาทรักษาทุกโรค
1: ค่ะ
0: การป่วยของผมเนี่ยทำให้ครอบครัวผมเนี่ยล่มสลายเลยครับคุณขวัญ
1: ต้อง
0: ผมไม่รู้ว่าเตี่ยผมเป็นหนี้เป็นสิน
1: นำเงินมารักษาอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ทุกบ่ายสองโมงต้องไฟฟ้ากระตุกแขนกระตุกขาข้างขวาเนี่ยกระตุกอยู่3เดือนน่ะจึงเริ่มหัดเดินใหม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่งั้นนอนอยู่ก็พลิกตัวไม่ได้น
1: ะ
0: ต้องมีคนมาจับพลิกตัวครอบครัวผมก็ล่มสลายในตอนนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เจอผมก็บอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาใครรวยใครจนเนี่ยเจจะขายของราคาเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นคนจนนะเตี่ยจะบอกอันนายเตี่ยผมจะเรียกทุกคนว่านายหมด
1: ค่ะ
0: หรือเอาผ้าขาวม้ามาแล้วเตี่ยก็จะเทแตงกวาเนี่ยทั้งกระจาดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนงานชนประธานแล้วก็จะสำทับว่าเลื้อลูกยังเล็กเลื้ออย่าเมามากนะอัวขอร้องแตงกวาเนี่ยยังไม่เสียหรือเอาไปดองนะมันจะกินได้นานแต่ว่าค้าขายเนี่ยตรงไปตรงมาราคาเดียวกันไอ้ความตรงเนี่ยในตอนที่ผมเป็นวัยหนุ่มเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีใครพูดเพราะคนรักษาเนื้อรักษาตัวจะก้าวหน้าเป็นจำเป็นนู่นเป็นนี่แต่ผมไม่รักษาเนื้อรักษาตัวผมจะตรงไปตรงมาผมก็จะกล้าที่จะพูดกับผู้บริหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมจะกล้ามากแต่ผมเลิกพฤติกรรมนี้เมื่อผมเริ่มอายุ45ผมเริ่มหายตัวไปแต่อยู่ในมหาลัยเนี่ยแต่ไม่ปรากฏตัว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายกวงเมงแซ่ลีนายบ้วนหรืออาจารย์บ้วนนี่แหละแล้วที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นนักสู้อีกท่านหนึ่งนะฮะเสียดายว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝ้าย
1: ค่ะ
0: คือท่านจะคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความไว้อาลัยท่านอาจารย์โดยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฝ้ายที่มันต้านทานแมลงเพราะเส้นขนที่ใบมันเยอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะอาจารย์เพิ่งจากเราไปเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรามองเข้าด้วยความเข้าใจประธานโทษผมอาจจะพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะ
1: ค
0: นบ้านนอกบ้านผมเนี่ย เวลาเขาเจอ

0: ใครเนี่ยเขามักจะใช้คำนี้ฮะขอพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะบอกมึงไปดูชื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครหมายความว่าไง
1: ให้ดูถึงตระกูลถึงที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่ถ้าคุณจะพิจารณาคนหนึ่งคนที่เขามาเป็นแบบนี้คุณต้องไปดูนะเบื้องหลังชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมของเตี่ยผมเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นคนหิวโหยอดอยากไปได้อะ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าตัวเราจะไม่มีอะแต่เราจะทำเท่าที่กำลังเราทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนสัตว์พืชเหมือนกันหมดนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: และผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังทีนี้ที่ผมพูดถึงรำเพยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยดูฟุตบอลจตุรมิตรไหม
1: เคยดูค่ะอาจารย
0: ์เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็จะมีกองเชียร์เขาเรียกกองเชียร์ลูกแม่ลำเพย
1: ของโรงเรียนอะไรอะคะลูกแม่ลำเพย
0: ลำเพยเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีต้นจามจุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกษตรก็มีต้นนนทรีธรรมศาสตร์ก็มีต้นหางนกยูง
1: ค่ะ
0: สีเหลืองแดงเห็นไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปแต่ว่ารำเพยเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นอักษรอยู่ว่าเรือนแม่ลำเพยทีนี้เผอิญว่ารำเพยเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักคุณขวัญเคยรู้จักรำเพยมาก่อนไหม
1: ขวัญเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าดอกอันเนี้ยคือดอกรำเพย
0: เห็นดอกสีอะไร
1: ดอกสีเหลืองค่ะ
0: รำเพยดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นรำเพยที่มีเยอะทั่วไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หน้าบ้านผมนะอยู่นอกรั้ว
1: ค่ะอ
0: ยู่ริมถนนผมปลูกไม้พุ่มทรงเตี้ยก็คือรำเพย
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมเนี่ยจะมีสีขาว
1: โอ้สีขาวเหรอคะอาจารย์เพราะว่าขวัญอ
0: ่
1: ะเสิร์ชจาก Google เนี่ยขวัญเห็นสีออกส้มๆ สีเหลืองไม่เห็นสีขาวเลยเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์อีกสีหนึ่งคือเขาเรียกสีปูนแห้ง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เป็นสีปูนแห้งมันไม่เหลืองเป๊ะนะแต่มันจะออกเหลืองเหลืองส้มๆอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะขวัญว่าสีปูนแห้งนี่ก็สวยดีนะคะอาจารย
0: ์ที่หน้าบ้านผมนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีสีขาวกับสีปูนแห้ง
1: ค่ะ
0: ยังบ่นกับลูกน้องบอกเฮ้ย
1: ค่ะ
0: สีเหลืองเป็นไอ้ต้นที่หาง่ายอ่ะบ้านเราหายากบ้านเราไม่มีสีเหลืองเลย
1: สีเหลืองเขาเห็นไปทั่วแล้วอาจารย์ก็มีแค่ต้นหายากจริงๆน่าจะหามาครบ3สีนะคะอาจารย์อันนี้เป็นปลูกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นไม้พุ่มสูงประมาณไหนได้คะอาจารย์คะ
0: ต้นลำเพยจะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะสูงไม่เกิน3เมตรใบจะเป็นฝอยๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยาวๆเหมือนตะเข็มอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ต้นเนี้ยที่ผมสนใจเพราะอะไรครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนบ้านผมเขาไม่เรียกลำเพยนะ
1: บ้านอาจารย์จังหวัดอะไรคะ
0: สุพรรณ
1: สุพรรณค่ะ
0: เขาเรียกว่าต้นกำเหมือน
1: อะไรนะคะขออีกครั้งอาจารย์
0: กำเหมือนเอามือไปกำ
1: กำเหมือน
0: กออำกำอ่ะ
1: กออำกำหอมอเอือนอเหมือน
0: เหมือน
1: ค่ะ
0: กำเหมือน
1: เหมือนกำมือเหรอคะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเหรอคะ
0: คือถ้าเอามือไปกำ
1: ขนาดเท่ากำมือ
0: ผลของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะมีลักษณะคล้ายๆอวัยวะเพศชาย
1: อ๋อ
0: เนี่ยเขาก็เลยเรียกต้นกำเหมือนไอ้คนต่างจังหวัดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาบอกอ๋อไอ้นี่ต้นนารีลำพึง
1: นารีลำพึง
0: เออเขาไปเรียก
1: เข้าใจเรียกชื่อค่ะเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจตั้งชื่อฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงคือต้นรำเพย
1: รำเพยนะคะ
0: ทีนี้ทำไมผมสนใจรำเพยเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยสองผมไม่เคยเห็นโรคในต้นลำเพยเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีโรคเลยคุณ

0: ขวัญ
1: ถือว่าเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะอาจารย์ต้นรำเพล
0: ใช่ครับใช่แมลงมีไหมไม่มีเลยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยดูแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าอันนี้เลยผมเป็นนักโรคพืชเป็นพืชแพทย์ผมก็เลยสนใจว่าเนี่ยถ้าเราปลูกลำเพยแล้วมันโตเร็วนะมันเป็นไม้มียางครับถ้าคุณขวัญไปหักกิ่งสดๆมาแล้วปิดใบออกเนี่ยยางจะไหลเยิ้มออกมาสีขาวเลย
1: ยางนี่มีประโยชน์ไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็เลยสนใจว่าที่แมลงมันไม่ยุ่งเลยสักตัวเนี่ย
1: เพราะมันมียางนี่แหละมั้ง
0: แสดงว่าถ้าเราเอาต้นลำเพยเนี่ยตัดมานะแล้วเราเอามาหมักไว้เราจะได้เคมีธรรมชาติถ้าเราเอามาฉีดมาพ่นป
1: ้
0: องกันแมลงเนี่ยจะดี อีกต้นหนึ่งนะดอกสีม่วงชื่อว่าต้นดาวประดับนะรูปร่างดอกเหมือนรูปดาวไอ้ที่เขามาไม้มียางเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลย
1: ก็คือไม่มีแมลงมายุ่งเกี่ยวกับดาวประดับเลยใช่ไหมคะ
0: สองไม่มีเลยฮ
1: ะ
0: สองพืชนี้ผมเช็คเอกสารในทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีรีพอร์ตไม่มีเอกสารที่บ่งชี้เลยว่าเอามาเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงแบบธรรมชาติไม่มีเลยแต่เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมที่ผมปลูกและผมก็ทดลองทั้งต้นดาวประดับแล้วก็ต้นรำเพย
1: ค่ะ
0: ทีนี้
1: อาจารย์แป๊บหนึ่ง
0: ผมมอง
1: ขวัญอยากรู้ว่าอาจารย์ถ้าหักกิ่งรำเพยหรือว่าดาวประดับมาแล้วเนี่ยต้องหมักไว้ยังไงที่อาจารย์ลองทดลองเนี่ยอาจารย์บอกเคล็ดลับหน่อยค่ะ
0: จริงผมไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเข้าเรื่องต้องเอาจุลินทรีย์มาใส่น้ำตาลมาใส่ผมไม่ได้รีบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีถังประมาณ200ลิตรผมก็เอากิ่งผมหักมาตัดมาผมใส่ลงไปในน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็ปล่อยให้มันเปื่อยแล้วผมก็ตักน้ำนั่นออกมาแล้วผมก็ผสมแล้วผมก็ฉีด
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกเคมีธรรมชาติ
1: เคมีธรรมชาติทำง่ายๆสไตล์อาจารย์อ้วนนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุณขวัญเตือนผมหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เรื่องที่คนเอาคลิปไปทำไปเอาถกหญ้ามาอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรอบหลังจากคุณขวัญขายของแล้วเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมต่ออีกนิดหนึ่งว่าไอ้การที่เราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยคือเพื่อไปเป็นอาหารจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะได้หมักได้เร็วเราไม่ได้รีบขนาดนั้นนี
1: ่ค่ะ
0: เราก็ค่อยๆทำไปทีนี้ที่ผมสนใจคืออะไรผมเห็นต้นไม้ริมถนนเนี่ยปีหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
0: เช่นต้นคูนต้นหูกวางต้นอะไรต่างต่างเนี่ยถ้าเรามีโครงการปรับเปลี่ยนต้นไม้ริมถนนให้มาเป็นถ้าเอาสีเหลืองนะอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างลำเพยนะหรือจะเป็นอย่างทองอุไรนะหรือจะเป็นไม้ดอกหลากสีก็อย่างเช่นยี่โถยี่โถนี่ก็เหมือนกันเป็นไม้มียางเยอะนะแมลงไม่กวนเลยครับเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนั่งมองเพราะฉะนั้นเรื่องในโอกาสที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงนะเพราะว่าคือบางครั้งเสนอข่าวเยอะไปมันก็ไม่ดีเน
1: า
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: สร้างความเครียดอาจารย์เราคุยกันเรื่องดอกไม
0: ้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: สบายๆอาจารย์
0: เราก็เลยหันมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้ค่ะ
0: ว่าต้นรำเพยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวคุณขวัญขายของก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าฝันมีฝากอาจารย์ไว้เลยมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องดอกลั่นทมค่ะที่เรียกใหม่ว่าลีลาวดีนี่แหละอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขวัญอ่านคำถามนิดนึงเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์เบรกหน้าให้พี่วิชาญแล้วกันนะคะแล
0: ้
1: วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์บ้วนเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยก็พิมพ์มาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็ทยอยถามอาจารย์ให้ตอนช่วงออกอากาศนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวขวัญจะมีการส่งไลน์ไปให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะละกอมาฝากถามอาจารย์ด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขวัญมีหม้อหุงข้าวค่ะของชาชีว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะ ถ้าใครกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตู

0: นะคะสามารถทำได้ในคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะความใหญ่สะใจเลยนะคะทำได้กินได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าหม้อนี้มีความจุถึง5ลิตรค่ะพลังงานความร้อนแล้วก็มีการใช้พลังงานจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะนอกจากนี้ก็มีรับประกันเต็มๆ1ปีเลยค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรนะคะคลิปอะไรนะคะอาจารย์เปรยๆไว้นิดนึง
1: คืออย่างนี้มันมีคลิปที่แฟนรายการเนี่ยส่งมา
0: ค่ะ
1: บอกไอ้ที่เข้าทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิด
0: ค่ะ
1: ให้ผมอธิบายความด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังเพราะว่าเวลานี้มีคนทำคลิปเพื่อเรียกยอดวิวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งยอดวิวผมดูแล้วนะ 150,000 ในขณะของผมมีคนติดตามมา 30,000 กว่า
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การนำเสนออะไรที่มันประหลาดแต่มันผิดมันไม่ควรทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟัง
0: ถ้าอันนี้ต้องมาฟังจากอาจารย์บ้วนนะคะว่าการดูแลทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-COT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-COT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพสิรินนทบุรีแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนยันชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบนายณัฐพงษ์สาเกตและนางปาริสาศรีแสงจ้ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสภาพจิตใจของนักเรียนโดยเปิดเผยว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข้อความแชร์กันในกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสร้างความตื่นตระหนกและไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อความดังกล่าวเกิด

0: จากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนโดยในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งลงมาจากอาคารได้เห็นชายใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่จึงเข้าใจผิดว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนแต่ท้ายจริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและได้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกจากตึกซึ่งจากการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วยสยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่หรือมีสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือไม่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระบุว่านักเรียนผู้ก่อเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงพร้อมโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าโรงเรียนปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจค้นหรือมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวพ่อเด็กวัย14ปียกมือไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิตรับไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางพบว่ามีพ่อและแม่เด็กวัย14ปีเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำประเด็นใดบ้างโดยภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นใช้เวลาร่วมกว่าชั่วโมงระหว่างที่คุณพ่อจะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่พ่อบอกว่าขอโทษผู้เสียหายพร้อมยกมือไหว้และเสียงสั่นมีน้ำตาคลอมีการบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าให้ลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพ่อตอบเพียงว่าทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ามองอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวคุณพ่อตอบแค่ว่าขอตัวก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีนิรัตรองปลัดมหาดไทยระบุแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงจังสทประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงนายนิรัตรพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลกระทบของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสทกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คลื่นข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
6: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์อาจจะสายหลุดไปนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นรำเภยนะคะว่า เป็นพืชที่อาจารย์บอกว่าไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะศัตรูพืชวัชพืช เรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วอาจารย์บอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทดลองในการหักกิ่งต้นลำเพยเนี่ยมาแช่น้ำไว้จนเปื่อยแล้วก็เอาน้ำอันนี้ค่ะไปผสมน้ำเพื่อไปรดต้นไม้อื่นๆเพื่อเป็นการปราบแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นพืชอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของต้นอื่นๆอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามกันให้อีกนะคะก็อาจารย์ก็เอามาฝากกันก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะมีคำถามก็ส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็นอกจากต้นรำเพยนะคะขวัญก็ได้มีคำถามฝากมาจากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบมะกรูดด้วยค่ะเขาถามมาว่าใบมะกรูดเนี่ยเรื่องของ

0: ถ้าจะหากว่าปลูกเป็นลักษณะการค้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ตัวใบมะกรูดเนี่ยก็มีลักษณะบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยนิยมปลูกใบมะกรูดไว้บริเวณหน้าบ้านหลายๆคนก็อาจจะคุ้นตาบ้านในอดีตบ้านชาวสวนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามีต้นมะกรูดกันอยู่ริมรั้วบ้านแน่นอนเลยนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับให้ผมตอบเรื่องมะกรูดก่อนไหม
0: ได้เลยค่ะมาถึงเรื่องใบมะกรูดพอดีมีคนถามมาว่าถ้าอยากปลูกแบบลักษณะค้าขายอะค่ะอาจารย์ไม่ได้ปลูกแบ
1: บ
0: อย่างที่บ้านขวัญก็มีต้นเดียวเพื่อแบบว่าถ้าแกงอะไรก็ไปเด็ดมาริมรั้วบ้านหน้าบ้านก็มาเด็ดใส่แกงได้แต่ถ้าปลูกค้าขายนี่ต้องทำยังไงคะอาจารย
1: ์ครับถ้าปลูกค้าขายนะฮะเราก็อย่าปลูกให้มะกรูดมันต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: มันเจ็บยากทีนี้มีบางคนเอาเข่งใหญ่ๆอะ
0: ค่ะ
1: เข่งพลาสติกเห็นไหม
0: ค่ะ
1: นั่นเอามาตั้งเรียงแถวเลยหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใส่ดินผสมนะฮะลงไปนะครับทีนี้มะกรูดเนี่ยมันเป็นที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นขายใบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือปลูกมะกรูดขายใบ
0: มันก็มีลูกด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ตับปลูกมะกรูดเอาผลเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีวิธีทำคนละแบบนะ
0: ค่ะ
1: เอาขายใบซะก่อน
0: อันนี้ที่เขาถามมาเป็นขายใบแต่อาจารย์ตอบได้สองอย่างเลยค่ะ
1: ขายใบนะ
0: ฮะ
1: ทีนี้คุณขวัญถ้าจะปลูกเพื่อเป็นการค้าคุณขวัญก็ต้องวางแผนว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บใบมะกรูดกี่กิโลแล้วก็ต้องลองคำนวณว่าในหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้ประมาณกี่ขีดกี่ต้นเป็นหนึ่งกิโลอันนี้ก็คือสูตรที่ต้องคำนวณเพื่อจะให้ได้ใบมะกรูดต่อวันตามจำนวนที่เราต้องการ
0: คือ
1: ถ้าปลูกเป็นการค้าต้องปลูกเป็นจำนวนมากน
0: ะ
1: และการปลูกมะกรูดเป็นการค้าเราอาจจะปลูกหลายแถวสมมติ20แถวใช่ไหม20แถวเราเก็บวันละกี่แถวเราเก็บวันละแถวก็แปลว่า20วันเอาทั้งเดือนเลยก็ได้30แถวนะก็เก็บวันละแถวทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าการจะเร่งให้มะกรูดแตกใบนะครับเร่งให้มะกรูดแตกใบและก็มีใบเจริญเติบโตอย่างเร็วเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือพวกแหน่แดงนะครับซึ่งมันจะมีไนโตรเจนอยู่นะครับหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้ปุ๋ยยูเรีย4600 2100เสริมกับปุ๋ยสูตรเสมอที่เราให้ไว้หรือถ้าเราไม่เอายูเรียหรือแอมโมเนียมมาเสริมเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น20-10-10 25-7-7 16-8-8อย่างเงี้ยไนโตรเจนเยอะหน่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมน้อยหน่อยแต่สูตรนี้ก็อาจจะถูกกว่านะครับก็เลือกดูว่าอะไรที่มันถูกสรุปก็คือต้องการไนโตรเจนเพื่อให้แตกใบ
0: ค่ะ
1: นะทีนี้มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้ม
0: ใช่
1: โรคที่จะทำให้ถึงตายได้ก็คือเชื้อไฟโตเทอรา
0: ค่ะ
1: เวลาเราปลูกในภาชนะเราอาจจะเอาเชื้อไทโคเดอร์มามาคลุกเคล้าเข้าไปกับดินปลูกอันนี้ก็จะคอยควบคุมไฟโตเทอราทีนี้ตอนมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มแตกใบมาเนี่ยตัวที่จะมากินจนใบโกรนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนแก้วส้ม
0: ค่ะ
1: คุณฝันเคยเห็นแน่นอนไอ้ที่เขาเอามาโฆษณาชาที่เป็นหนอนตัวน่ารักน่ารัก
0: อ๋อหนอนสีเขียวตัวอวบอวบอ้วนอ้วนดุ๋
1: น
0: ดุ๋
1: นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นมันเป็นการลอกคราบในวัยน่าจะวัยที่5แล้วเตรียมตัวที่จะเข้าดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นแม่ที่เชื่อต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนที่หนอนกินใบส้มมันระบาดใหม่ๆเนี่ยสีมันไม่เป็นแบบนั้นนะ
0: มัน
1: จะเป
0: ็
1: นสีน้ำตาลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยอะสีน้ำตาลและตรงหัวเนี่ยมันจะป้ายด้วยสีขาวถ้าคนไม่สังเกตจะเหมือนว่าเอ๊ะนกมาถ่ายรถไว้ไม่ใช่
0: อ
1: ันนั้นคือหนอนวัยที่ออกจากไข่ใหม่ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับงั้นวงจรชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แม่ผีเสื้อมาวางไข่ไข่เป็นตัวหนอนวัยที่1ที่2ที่3พอวัยที่4ที่5ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่ม

0: ตัวใหญ่เขียวแล้วกินจุไว้หนึ่งไว้สองยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกมะกรูดเขาก็จะต้องระมัดระวัง อย่างเช่นถ้าคุณปลูกแม้คุณจะใช้สารเคมีซึ่งในระบบ GAP ไม่ได้ห้าม
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะเอาสารพื้นที่ราคาถูกๆนะอย่างคาร์บอริล 85% อันตรายกับผู้คนก็น้อยนะครับน้อยกว่าเกลือกับน้ำตาลอีกอะ
1: นะ
0: แล้วฉีดพ่นปอนระยะแตกใบอ่อนเพื่อกำจัดหนอนนะครับอันนี้ก็จะได้ใบที่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกมะกรูดเพื่อจะเอาผลคุณขวัญก็เลี้ยงใบมะกรูดให้สมบูรณ์แข็งแรงนะเรียกว่าพอต้นสะสมอาหารดีแล้วคุณขวัญก็หยุดการให้น้ำ
1: เหมือนหลอกเขาใช่ไหมอาจารย
0: ์คือเป็นวิธีปฏิบัติ
1: อ๋อค่ะ
0: นะเหมือนส้มเหมือนส้มเราจะให้ออกดอกก็ต้องทำอย่างนี
1: ้
0: เรียกตักน้ำถ้าเป็นสวนยกล่องก็ไม่ขึ้นน้ำให้ไม่เอาน้ำก็ไปดูดน้ำออกจากล่องได้ซ้ำไปนะเราก็คือไม่ให้น้ำเลยพอไม่ให้น้ำเลยพอใบมะกรูดเริ่มสลดเริ่มห่อๆอยู่ๆเราก็อัดน้ำขึ้นน้ำเต็มที
1: ่
0: พอได้น้ำเต็มที่มะกรูดก็จะแตกใบใหม่พร้อมกับมีดอกออกมาด้วยคราวนี้ดอกก็จะเยอะเลยแล้วก็ปล่อยให้ดอกเนี่ยกลายเป็นผลต่อไปทีนี้มีบางคนบอกเอ๊ะไอ้มะกรูดนี่ผลเข้าไปทำอะไรหลายคนไปเห็นในโถปัสสาวะป
1: ั
0: สสาวะชายอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์อันนั้นมันโดยอ้อมนะแต่วัตถุประสงค์จริงเนี่ยคือเขาจะใช้ผิวฮะ
1: ใช้ผิวมะกรูดในตำเครื่องแกงใช่ไหมอาจารย์คะ
0: จำได้เลยเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี่เองอ่ะไปหยิบถ่านในห้องภรรยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบนตู้จะมีแม่ยายอยู่ก็ได้คุยกับแม่ยายไม่สมัยหนึ่งแม่ยายเป็นลูกสาวคนเล็กไปอยู่อเมริกาเปิดร้านอาหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาแม่ยายกลับมาแม่ยายจะต้องมาขอซื้อใบไอ้ผิวมะกรูดไปให้ลูกสาวอยู่เสมอเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงคนไปอยู่ต่างประเทศพออายุเยอะๆกับเมืองไทยทุกคนแหละครับคุณขวัญ
1: อยู่
0: เมืองไทยแม้ว่าจะเป็นยังไงมันก็ยังบ้านเราแสนสุขใจ
1: ค่ะ
0: ถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าทำไมคนสมัยก่อนใจเย็นกว่าคนปัจจุบัน
1: คือถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่การเราใช้มือถือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันเร็วเปลี่ยนเร็วแล้วก็ยิ่งถ้าใครติดซีรีส์แนวตั้งละครสั้นๆเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งมีสมาธิที่สั้นลงความยับยั้งชั่งใจจะน้อยลงไปทุกทีอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมเคยคือผมชอบไปช่วยคนแก่ๆทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปแลไปร้องไปหาเงินช่วยเขามาวันหนึ่งผมก็รู้ว่าอ๋อเขาเป็นพวกรับจ้างทำร้ายคนเลว
1: รับจ้างทำร้ายคนเลว
0: ไม่เขามีอาวุธ
1: ค่ะ
0: ที่ไปทำร้ายคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้หนึ่งในจำนวนคนที่คุยมาบ่นเรื่องใครสักคนเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เขาไม่ฆ่ากันหรอก
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย
1: ์
0: เออแต่ถ้ามันไปทำเลวกับใครใครใครใครใครจนกระทั่งกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วนั่นเนี่ยมาถึงมือพวกเรา
1: ค่ะ
0: โอ้ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าตายแล้วผมนั่งคุยกับคนนี่มาเป็ดเจ็ดเปย์เพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เป็นมือเป็นไม้ให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสับแสงในสมัยหนึ่งบอกว่าคนดีฆ่าไม่ได้
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูพูดตรงๆเลยมือปืนคนหนึ่งวันหนึ่งก็ไปด่าตอนทำสารภาพก็ด่าไอ้คนที่จ้างหวานมาม ึงโกหกกูมึงก็ไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีมึงบอกเขาเป็นคนเลวไงเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาไม่ทำร้ายคนดี
1: ค่ะ
0: เขาถึงใช้คำว่าคนดี

0: ผีคุ้ม
1: ไม่ใช่ผีคุ้มนะมือปืนก็คุ้ม
0: ค่ะ
1: ก็ขอโทษพูดลึกเกินไปบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะ
0: มันก็เซนซิทีฟนิดนึงอาจารย
1: ์เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่ควรเอามาเปิดเผย

0: ต่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนจะไปถึงหมอถ้าจะกินอยู่กินยาเนี่ยไปหาเภสัชกรเอ๊ะผมเล่าให้คุณขวัญฟังอย่างว่า
1: เรื่องอะไรคะ
0: วันหนึ่งผมกินยาต่อมลูกหมาก
1: อันเหมือนเคยแล้วอาจารย์ไปบดยาใช่ไหม
0: นั่นละแล้วผมเกือบแย่เลยแล้วผมเปิดไปหาอากูอ่ะ
1: ค่ะ
0: กดเข้าไปถามกูก็ดูนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าให้ไปหาไปปรึกษาเภสัชกรพอดีเดี๋ยวนี้ร้านค้าเนี่ยดีมีเภสัชกร
1: มีเภสัชประจำร้านอยู่ตลอดเวลาถ้าร้านไหนไม่มีผิด
0: ก็เลยไปปรึกษาเขาก็เปลี่ยนยามาให้แล้วบอกอาจารย์เรียกว่าตอบสนองเร็วกินแค่ครึ่งเม็ดพอ
1: ค่ะ
0: ผมก็ลองร้านหมอลองกินเม็ดหนึ่งสิไม่ดี
1: ค่ะ
0: กินครึ่งเม็ดก็ดีใจตัวเองเล็กๆก็คือครึ่งเม็ดดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียใจมายังถึงทุกวันนี
1: ้
0: ที่ผมทำไม่สำเร็จคือเปิดตลาดให้ลูกศิษย์ไม่สำเร็จคืออะไร
1: เปิดตลาดอะไรคะ
0: ผมเคยส่งลูกศิษย์ไปฝึกงานกับร้านค้าเคมีเกษตร
1: ค่ะ
0: พูดง่ายร้านใช้ปุ๋ยขายยา
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมาลูกศิษย์ผมคนนี้ไปเปิดร้านที่เชียงราย
1: ค่ะ
0: คือผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านขายปุ๋ยขายยาควรจะมีถ้าเปรียบเทียบกับหมอก็คือเภสัชกรประจำร้าน
1: ค่ะ
0: คือมีนักโรคพืชและกีตวิทยาอยู่หรือเรียกว่านักวิชาการเกษตรเป็นเหมือนเภสัชกรประจำร้าน
1: จริงๆก็ควรมีนะอาจารย์เพราะมันจะได้ให้ความรู้การใช้สารเคมีด้านการเกษตรที่ถูกต้องด้วย
0: ใช่ทีนี้ลูกศิษย์ผมคู่หนึ่งเนี่ยจบแล้วเขาบอกเขาไม่ทำงานรับจ้าง
1: ค
0: ือรับจ้างราชการรับจ้างเอกชนเขาบอกเขาจะประกอบอาชีพเขาไปเปิดเขาไปหุ้นกับเปิดร้านค้า
1: ค่ะ
0: สมัยนั้นเป็นสมัยนั้นผมรู้นะเขาเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ชอบกันแล้วเขาก็ไปร่วมชีวิตกันตอนนั้นสังคมยังไม่เปิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จพิธีการเขาง่ายนิดเดียวคุณจะซื้ออะไรถ้าคุณไม่เอาใบไม้มาให้ฉันดูฉันไม่ขายให
1: ้หมายถึงใบไม้ที่เป็นโรคหรือว่า
0: ใช
1: ่
0: ต้นไม้ที่ป่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเล่ามาให้ละเอียดและถ้ามีใบไม้มาให้ดูด้วยแล้วเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์อยู่หลังบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่องดูแล้วเขาก็จ่ายยาถูกอ่ะ
1: คราวนี้ก็รับความนิยมเลยเพราะว่าเอามาซื้อร้านนี้แล้วพืชมันหายใช่ไหมคะ
0: เขาขายดีแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเขาเชิญอาจารย์ไปบรรยายเขาผมเรียกเขาไป20,000เขาว่างั้นนะผมก็ไปบรรยายให้เขาที่พิจิตรแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเป็นลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอาตังค์มันเอาเป็นลูกศิษย์ผม
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ทีนี้คนบางคนก็ทำมาหากินเองไม่เป็นนะอย่างผมเนี่ยค้าขายไม่เป็นทำมาหากินเองไม่เป็นอ่ะเพราะว่าประกอบอาชีพรับจ้างมาทั้งชีวิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนก็รับจ้างราชการและเอกชนทำงานเดี๋ยวก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้วันที่เขาเลิกรับจ้างแล้วเนี่ยเราสอนคนมาตั้งเยอะเราจะเพาะแหนแดงขายไหมเราจะเลี้ยงหนอนนกขายไหม
1: ปลูกถั่วงอกขาย
0: เราจะเล
1: ี้
0: ยงเสือเดินขายไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาพิสูจน์แล้วใกล้ๆแล้ว
1: ค่ะสำหรับคนที่ถามเรื่องของใบมะกรูดมาต้มน้ำกินเป็นลักษณะของชาใบมะกรูดเนี่ยนะคะคุณสิริบูรณ์ขวัญมีส่งคลิปไปเป็นคลิปของรายการชัวร์ก่อนแชร์ของอสมทนี่แหละค่ะมีการไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคไตแล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของเภสัชกรด้วยส่งคลิปไปในข้อความนะคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณสิริบูรณ์นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: คือบางทีถ้ากินอะไรหนักหนาสาหัสไปเนี่ยไตมันจะพัง
1: ค่ะ
0: เหมือนสมัยหนึ่งน้ำลูกย
1: อค่ะ
0: มีพระคุณเจ้าที่ผมเคารพนับถือว
1: ัน
0: หนึ่งไปเป็นวิทยากรด้วยกันผมก็เลยบนเวทีเลยกราบท่านบอกผมขอร้องว่าที่ท่านกำลังรณรงค์ให้คุณกินน้ำลูกยอเนี่ยขอให้เลิกเพราะว่าไตมันจะพังสมัยหนึ่งเรานำน้ำลูกยอมาขายก็อุดตลุดไปหมดอะไรเยอะไปก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกทางสายกลางอ
1: ะ
0: นะฮะคราวนี้คุณขวัญผมแทรกเจ็ดหนึ่งนั้นของทางคือคลิปที่มีคนส่งมาให้ผมคือตอนนี้ผมก็กังวลเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: คือผมกลัวคนจะหาว่าผมเนี่ย

0: ประยกตนข่มท่านคือไม่มีความคิดแบบนั้นนะฮะจะขออนุญาตชี้แจงเพื่อความเข้าใจคืออย่างนี้มีคนเนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาก็บอกว่าทำปุ๋ยพืชสดโคนต้นไม้เขาทำไงเขาก็ไปถกเอาหญ้าในสวนนั่นแหละเขาบอกเอาหญ้าไม่มานะแล้วก็ไปแช่น้ำในกระมัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนึ่งวันหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เอาหญ้าเนี่ยมาโปะโคนต้นไม้แล้วก็เอาดินเนี่ยกลบรับรองต้นไม้งามงามงามงามมากเพราะว่าไอ้นี่แหละที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดอย่าทำตามนะครับ
1: มันจะส่งผลยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเอาไปโปะ
0: หนึ่งข้อแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หญ้าที่คุณไปถกมาเนี่ยถ้ามันเป็นวัชพืชฤดูเดียวนะแช่น้ำไว้วันกับคืนนะจริงๆไม่ต้องยันกับคืนหลายคืนนะดีเจตนาการแช่แล้วเขาก็เสริมด้วยว่าเนี่ยแล้วก็เรียกจุลินทรีย์นะก็คือจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาตินั่นแหละแต่เรียกเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านรู้สึกขลังนะฮะเอาจุลินทรีย์ใส่ไปด้วยเนี่ยในกระมังเนี่ยเจตนาคือเพื่อให้มันเปื่อยแล้วมันตายอ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าคุณไปถกไม่ดีคุณไปเอาหญ้าที่มันมีข้อปล้องแล้วเป็นวัชพืชหลายฤดู
1: ค
0: ุณเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนอ้าวมันก็งอกรากสิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณเอาไปโปะโคนต้นก็เท่ากับคุณเอาหญ้าไปปลูกกันเท่
1: ค่ะก็แย่งสารอาหารกันอีก
0: นี่ผิดข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ผิดข้อต่อมาจริงๆน่ะการเอาใบไม้ไปหมักเจตนาเหมือนใบไม้หล่นลงไปในท้องร่องมันใช้เวลาผุเปื่อยแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะและแม้แต่การทำปุ๋ยพืชสดระหว่างปอเทือง45ถึง50วันพอออกดอกเราไถกลบแล้ว15วันนะ
1: ค่ะ
0: จึงจะลงมือปลูกพืชได้ทีนี้ถ้าคุณเอาต้นสดๆไปโปะโคนต้นแล้วเอาดินไปกลบมันจะเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการย่อยสลายใบไม้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะอาศัยจุลินทรีย์ในการทำงานและตอนจุลินทรีย์ทำงานเนี่ยมันจะต้องการพลังงานไนโตรเจนอย่างที่เราทำกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราต้องในปุ๋ยยูเรียเนี่ยลดลงไปด้วย4600เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแย่งไนโตรเจนกับต้นไม้และความร้อนที่เกิดจากการที่มันกำลังหมักตัวเนี่ยถ้าไปเจอพืชรากตื้นแม้รากไม่ได้ลงลึกมากเนี่ยรากมันจะเสียเพราะฉะนั้นผมขอร้องท่านจะเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรจะเรียกว่าผู้รู้อะไรก็แล้วแต่กูรู้กูเลอะอะไรก็ตามเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอร้องว่าที่นักเกษตรเขาบอกว่าท่านจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดโดยแต่ละอันเนี่ยมีขบวนการหมักยังไงก่อนจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เราไม่ใช้สดๆเพราะมันจะร้อนแล้วมันจะดึงในโดยเย็นทุกอย่างเนี่ยเขาได้ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วและผมก็อยากจะฝากนะฝากอากูฝากนาเต็กฝากนายู
1: ค
0: ุณอย่าดูที่ยอดวิวคุณต้องมีผู้รู้ของคุณพิจารณาคอนเทนต์ด้วยถ้าคอนเทนต์นี้ผิดหลักวิทยาศาสตร์คุณต้องสกัดกั้นที่ไอ้นี่เราเผลอพูดคำว่าตายไปคำหนึ่ง
1: อ๋อดูดเลยอาจารย์ดูดเลยดูดหายเลย
0: เตือนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บางทีแบบ
1: จะต้นไม้เสียชีวิตก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าต้นไม้เสียชีวิตไม่แน่ใจทีนี้อย่างเงี้ยคุณขวัญครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมไม่ได้หาออเดียนหรือว่าหาคนมาถามนะเพราะคนถามผมเยอะแยะอยู่แล้วแต่ผมต้องกราบขออภัยว่าโดยเจตนาท่านอาจจะเจตนาดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอการเรียกชื่อถ้าเราพูดว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือที่มันติดอยู่กับใบไม้ในดินอะไรมันมีอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปพูดภาษาฝรั่งให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันขลังหรอก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยรู้ภาษาฝรั่งเยอะครามิโดสปอร์

0: อ๋อ
1: ได
0: ้เนี้ย
1: ค่ะ
0: จะพูดไปชาวบ้านก็วนเหลืออะไรของมึง
1: ต้องการสื่อสารคือสื่อสารให้เข้าใจและเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ขอพักเบรกสัก
0: นิดให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: ขอร้องน่ะอันนี้ผมก็แบกโรคไว้ก็หลายครั้งก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไปดูแลให้ทุกทั่วไปไม่ไหวหรอกกระทรวงเขายังดูแลไม่ถึงเลยอาจารย์คนเดียวจะทำไงผมก็ได้เอาสมทไงเป็นกระบอกเสียงถ้านั่งอยู่กับบ้านก็ไม่รู้จะพูดกับใคร
1: ได้ค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย
0: ์คุณฝันครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปผมขออนุญาตเก็บตกที่ยังบกพร่องที่พูดมาแล้วนิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคุณมีใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆใบไม้แห้งต้นไม้สดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ไปหมักก่อนทำปุ๋ยหมักก่อนวิธีดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยังเนี่ยนะก็คือเอามือซุกเข้าไปในกองปุ๋ยถ้าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเท่ากันใช้ได้แล้วถ้าเห็นต้นไม้เริ่มขึ้นบนกองปุ๋ยแล้วใช้ได้แล้วถ้าเอามือไปหยิบไปจับเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยอันนั้นแปลว่าใช้ได้แล้วหมักก่อนครับอย่าไปให้มันไปโปะโคนต้นแบบนั้นทีนี้ไปเก็บตกเรื่องแม่ลำเพยเรื่องต้นลำเพยนะมีที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่าขยายพันธุ์ยังไงดีที่สุดเพราะเมล็ดครับขึ้นง่ายเวลาที่มันจากเป็นใบเป็นดอกแล้วดอกเนี่ยจะติดเป็นผลนะฮะผลเนี่ยเวลามันแก่แล้วเนี่ยมันจะร่วงแล้วเมล็ดเนี่ยมันจะงอกตามโคนต้นถ้ามีต้นแม่อยู่ไปขุดต้นเล็กๆมาปลูกขึ้นง่ายตายยากนะครับต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆเพื่อให้มันเข้ารูปเข้าทรงอันนี้เก็บตกที่ยังไม่ครบถ้วนหวังว่าคงจะครบถ้วนแล้วกับเชิญต่อกับคุณขวัญ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าในพื้นที่กทมเนี่ยสามารถนำทุเรียนมาปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้เนี่ยมันจะได้กินผลไหมอาจารย
0: ์ปลูกได้กินได
1: ้เพราะว่าจริงๆแล้วนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนี่ก็ใกล้กันนะใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็สมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ล่องเรือมาแล้วทำไมมาปักหลักตรงนี้อ่ะ
1: ค่ะมันต้องเป็นดินแดนที่เป็นชัยภูมิที่ดีใช่ไหมอาจารย
0: ์กรุงเทพกรุงธนนนท์บุรีปทุมธานีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นครปฐมเนี่ยมันเป็นดินน้ำไหลทรายมูลน้ำพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุเพียงแต่ลูกหลานพระเจ้าตากเอามาเทปูนกันซะหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสมัยหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมันควรจะไปอยู่แถวเสาสระบุรี
1: ค่ะ
0: นครนายกนู่นนะ ก็แล้วแต่ที่

0: ไหนก็ตาม
1: แต่กรุงเทพนี่ปลูกทุเรียนได้นะใช่ไหม
0: กรุงเทพเป็นที่เพาะปลูกแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกพืชลงพื้นดินกรุงเทพก็ปลูกได้แล้วนี่พอดีเมื่อคืนนี่นะตอบปัญหามีคนถามมาสั้นๆบอกว่าจะปลูกทุเรียนจะต้องทำยังไงบ้างโอ้โหอย่างนี้ผมตอบท่านไม่ไหวเลยผมก็เลยบอกให้ไปสืบค้นแล้วก็ลูกชายไปเปิดมาให้ดูนะฮะหน้าปกเป็นรูปผมนั่งกับควายเขางงอ่ะมีอยู่ประมาณ 6-7 ตอนละมั้งเรื่องทุเรียน
1: เรื่องทุเรียนนะคะ
0: ท่านพิมพ์ของวัชิตว่านชวนคุยแล้วก็พิมพ์บอกว่าเรื่องทุเรียนประเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ท่านได้ดูเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะกรุณาไปฟังตรงนั้นแต่ว่าส่วนมากคนที่ปลูกทุเรียนแล้วตายเนี่ยนะอย่างที่คุณขวัญพูดอ่ะนนทบุรีเนี่ยเป็นตำนานทุเรียน
1: ยังไงคะอาจารย์ทุเรียนที่เขาประมูลกันเหรอคะหรือว่าตำนานแบบไหนยังไงอะคะ
0: ประมูลนี่มันมาจากผมไปบอกเลยเกิดการประมูลเพราะว่าวันหนึ่งป้าต้อยบอกว่าเนี่ยทุเรียนลูกนี้15,000ผมบอกทำไมไม่ทำให้เป็นลูกละ30,000
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำไงอาจารย์เอาคนรวยๆมาประมูลที่ตอนนี้ทุเรียนลูกเป็นแสนที่นนท์อ่ะเลยเขาถ้าให้มาร์คซักเคเบิร์กกับใครให้ท่านปูตินอะไรมาประมูลอาจจะลูกเป็นล้านหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ทุเรียนเดิมเนี่ยพื้นเทอยู่นนทบุรี
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันต้องย้ายถิ่นเหมือนส้มรังสิตต
1: ้
0: องย้ายขึ้นไปอำเภอฝางเนี่ยเพราะอะไร1คุณภาพน้ำลดลง
1: ค่ะ
0: 2หนักที่สุดคือเชื้อไฟทอปเทอรารากเน่าโคนเน่าและทุเรียนเวลาปลูกนะฮะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องโรคแมลง
1: ค่ะ
0: ปลูกก็จะไม่ได้ผลผลิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนปลูกก็จะตายเพราะโรคตอนที่จะได้ดอกก็จะไม่ได้ดอกเพราะว่าทุเรียนปลายฤดูพอหมดฝนเนี่ยไรมันจะลงพอตัวไรลงปั๊บใบทุเรียนจะร่วงหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทุเรียนจะแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่มันก็ดึงอาหารไปเลี้ยงใบใหม่มันก็จะไม่เลี้ยงดอกออกสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาคุยเป็นอาทิตย์ครับกรุณาไปฟังยาวๆนะที่ผมตัดสินใจทำคลิปเสียงมาเวลานี้ก็พันกว่าตอนแล้วเนี่ยท่านไปฟังครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าที่นี่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านกรุณาไปฟังตรงนั้นเพิ่มเติมนะฮะนี่ผมก็ให้แนวคิดว่าปลูกได้แน่นอนครับแต่เวลาปลูกเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายแห่งประสบน้ำท่วมขัง
1: ค่ะ
0: ทุเรียนไม่ชอบแต่ทุเรียนเวลาปลูกถ้าที่น้ำท่วมขังยกโคกให้หน่อย
1: ยก
0: และเวลานี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คืออะไรแดดแมลง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนต้นเล็กๆเนี่ยขึงตะข่ายพรางแสงทางแสงให้หน่อยถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาไอ้ทางมะพร้าวอ่ะ
1: ค่ะ
0: 3ทางผูกยอดติดกันเป็นกระโจมอินเดียแดงนั่นแหละช่วยพรางแสงให
1: ้ค่ะ
0: เอาย่อๆนะคุณขวัญนะ
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์โรคที่ทำให้ทุเรียนตายนะ
1: ค่ะ
0: ไฟท็อปเทอร่าเกิดรากเน่าโคนเน่านะฮะและที่ทำให้ต้นทุเรียนตายพอต้นโตนะครับก็คือด้วงหนวดยาวระบาดหนักเวลานี้ในเกษตรต้นชมพูพันทิพย์เสียชีวิ
1: ตตายได้
0: จำนวนมากแล้วขนาดว่าผมเคยไปบอกท่านรองอธิการบดีแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจก็ตอนนี้เริ่มลามเข้าไปหาต้นใหญ่ๆแต่ว่าทางต้นใหญ่ๆเนี่ยรถมันวิ่งผ่านเยอะก็ไม่ค่อยเป็นแต่ตรงปลายมาทางนี้ทางถนนจันทรุเบกษาเนี่ยทางโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยตรงนี้ตายเยอะและทยอยตายไปเรื่อยนะมาดูนะมะม่วงทุเรียนนี่ยืนต้นตายและโรคทางใบมีโรคราสีชมพูโรคใบติดโรคแอนแทกโนดติดผลออกมาก็ยังมีเชื้อไฟท็อปเทอร่าทำให้เกิดผลเน่าเวลาเราเก็บทุเรียนเราเลยไม่กองกับพื้นดินนะผมบอกว่าในสวนทุเรียนต้องสะอาดคือปลอด

0: ชื้ออย่าให้ใครเข้าสวนแล้วใส่รองเท้าเข้าไปในสวนต
1: ้
0: องเปลี่ยนรองเท้าโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าต้นไหนจะโชว์ก็ให้โชว์อยู่แค่นั้นพอไม่กี่ต้นพอเพียงแล้วแล้วก็ยังมีแมลงตัวร้ายแมลงเพี้ยอ่อนแมลงวีขาวเพี้ยไก่แจ้นะแล้วก็หนอนก็จะมีหนอนที่เขาเรียกหนอนรูคือเจาะเข้าไปตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วเข้าไปกินเมล็ดอ
1: ัน
0: นี้คือหนอนถ้าชื่อเต็มๆเรียกว่าหนอนเจาะผลกินเมล็ดมันเจาะเข้าไปกินเมล็ดแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะรูออกมาแล้วไปเข้าดักแด้ในดิน
1: นะ
0: เราเรียกหนอนรูบางคนเรียกหนอนมาเลบางคนเรียกหนอนจันบางคนก็เรียกหนอนใต้ก็แล้วแต่โทษกันไปโทษกันมา
1: ค่ะ
0: นะและหนอนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกหนอนเจาะผลทุเรียนทุเรียนหนึ่งคู่ถ้ามีสองลูกติดกันไอ้ตรงรอยที่ติดกันเนี่ยมักจะเห็นเป็นขุยของหนอนอันนั้นเขาเรียกหนอนเจาะผลต่างกับหนอนรูนะหนอนรูเนี่ยเข้าตั้งแต่ตอนลูกเล็ก
1: ๆ
0: แล้วพอมันมุดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เห็นเลยครับเพราะว่าหนังมันผิวมันจะปิดจะเห็นได้ก็ตอนมันเจาะออกมาเคยเห็นไหมคุณขวัญที่คนไปเหมาสวนทุเรียนเสร็จแล้วก็เป็นความกันว่ารับเงินไปเรียบร้อยแล้วพอไปปอกทุเรียนแล้วปรากฏว่าในลูกทุเรียนน่ะมีขี้หนอนเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ยังไม่เคยเห็นอาจารย์แต
0: ่เนี่ยเคยเป็นความ
1: เป็น
0: คดีการเจ้าของสวนก็บอกไม่รับผิดชอบเพราะว่าเหมากันไปแล้วตอนซื้อก็ลูกก็ยังดีๆอยู่แต่มันเจาะเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นการที่ขายทุเรียนโดยแกะมันก็ดีในแง่แม่ค้าก็คือว่าลูกที่ด้อยคุณภาพเนื้อก็ยังมีคุณภาพก็ขายได้ในแง่ของคนกินก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับลูกทุเรียนที่เปิดแกะออกมาอาจจะเจอขี้หนอนเต็มไปหมดนะครับ
1: เปิดมาบางท่านก็อาจจะไม่ได้เหลือทานเลยก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมีคุณ อิสระชนค่ะบอกว่าอยู่ไซน้อย
0: ผมแทรกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: จะได้ว่าพอดีลูกชายผมค้นมาให้แล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่ผมใช้พูดเนี่ยผมเลยเปิดดูไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะจดมาให้นะว่าถ้าจะฟังทุเรียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีหมดไปกับพันธุ์ทุเรียนเนี่ยหลายหมื่นละพอเริ่มแตกใบอ่อนปุ๊บตายเลยตายทันทีเลยอาจารย์อันนี้ทำไมอะคะ
0: เวลาทุเรียนตายก็ต้องดูอย่างนี้ครับมันตายยังไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมเคยพูดเอ่ยชื่อได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เคยเจอคุณหมอพรทิพย
1: ์อ๋อค่ะหมอทางด้านนิติเวชใช่ไหมคะ
0: ผมบอกหมอว่าเอ้หมอถ้าเรามาทำรายการด้วยกันเนี่ยน่าโกรธสนุกนะ
1: ชันสูตรพืชเหรออาจารย์หรือชันสูตรอะไร
0: หมอชันสูตรศพ
1: จะมาชันสูตรพืชค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องไปหาสัตวแพทย์มาอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ชันสูตรโรคสัตว์คือต้องดูมันตายยังไงครับถ้ามันตายโดยใบเหลืองพร้อมกับทั้งต้นและสลัดใบทิ้งแล้วต้นตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่ามันต้องมาจากระบบรากมันก็น่าจะเป็นจากเชื้อไฟท็อปเทอร่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าตอนทุเรียนต้นเล็กๆถ้ามันตายจากใบจากกิ่งมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคเชื้อราเช่นแอนแทรโกสหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะทุเรียนต้นเล็กถ้าเมื่อไหร่มันมาทำลายลำต้นหลักก็ตายเหมือนมะม่วงอะครับมะม่วงนี่ปกติปลูกก็ตายยากแต่มันมีโรคแอนแทรโกสมะม่วงนะฮะเชื้อคอเลสเตอรอลติกุมกรีโอสปอรอยเดสนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันเป็นกับหลายพืชถ้ามันเป็นจากกิ่งย่อยอย่างหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดดำๆสีน้ำตาลดำๆแล้วก็เริ่มขยายและปลายกิ่งนั้นก็เริ่มเหี่ยวถ้าคุณไม่ไปทำอะไรไม่ไปตัดกิ่งเอาไปเผาทำลายแล้วก็ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรามันจะลามมาถึงลำต้นหลักถามว่าทำไมผมรู้วันหนึ่งรู้ทั้งรู้แต่อยากทำบุญไปสั่งมะม่วงมาที่ว่าหายากอะไรมารวมไว้ที่บ้านหมดแล้วก็มีเนื่องจากมีคนถามว่าทำไมมะม่วงมันปลูกกันไม่กี่พันความจริงวันนี้ต้องเยอะแยะมันไม่ได้

0: ที่เขาแนะนำให้ปลูกไม่กี่พันเนี่ยพอเขาทดสอบมาแล้วว่ามันมีลักษณะต้านทานต่อโรค
1: ค่ะ
0: ถ้าเอามะม่วงหลากหลายพันมาปลูกเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ต้นนั้นน่ะเป็นต้นขี้โรค
1: อ
0: ๋อแล้วก็เป็นแหล่งเพาะโรคงวดนั้นผมหมดไป 30,000
1: โอ้โห
0: ช่วยนะคะ
1: โอ้โหค่ะ
0: โดยความเธอเข้าใจผิดผมไปที่ร้านเขาเห็นมีมะม่วงอยู่10กว่าต้น
1: ค่ะ
0: ท่านชื่อคุณลำไยบอกคุณลำไยมะม่วงที่มีที่ร้านเนี่ยมะม่วงที่มีเอาพันละ5ต้น
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคุณลำไยมาส่งหลายงวดไม่หมดสักทีเขาบอกเนี่ยอาจารย์
1: มีหลายพันเหรอ
0: ไอ้เนี่ยกว่าจะหามาได้ต้องนานนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้แกไปเข้าใจผิด
1: ว่าน
0: ึกว่าเมยมะม่วงพันอะไรในประเทศไทยอ
1: ่
0: ะผมเอาอย่างละ5ต้นผมก็เลยหมดไปหลายหมื่นเลย
1: การสื่อสารต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องรีเช็คนะคะอาจารย
0: ์ต้องบอกว่ามะม่วงที่มีในร้านน่ะ
1: เฉพาะหน้าร้านตอนนี้เอาแค่นั้น
0: เอาแค่นั้น
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เรามาคิดอีกทีนึงบอกตอนนั้นเรารวยอ่ะเรามีตังค์อ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเงินพันมีค่าเท่ากับเงินหมื่นสมัยก่อนแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ใช้จ่ายก็ต้องประหยัดล
1: ู
0: กผมก็ดีนะตอนมีตังค์ไปตวนสาวไปกินข้าวกับลูกหลานเราก็ไปกินร้านที่เรียกว่านั่งคุยกันได้นานหน่อย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานไปคุยกับลูกเอาร้านไหนลูกร้านโจ๊กพ่อสูงสุด50 บาท
1: อาจารย์ก็รับประทานได้ด้วยครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันไม่ต้องเหมือนกับของแข็งเคี้ยวง่ายลื่นคออ่ะอาจารย์ขามีคำถามนึง
0: โจ๊กปลานะยังติดคอเลยผมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โจ๊กปลาแซลมอนอ่ะ
1: ต้องละเอียดนิดนึงนะคะมีคำถามค่ะคำถามของคุณผู้ฟังค่ะเรื่องปลูกเลมอนค่ะบอกว่าปลูกเลมอนไม่ออกดอกไม่ออกดอกเลยไม่ออกผลเลยมีแต่ใบทำยังไงดีอาจารย์อันนี้ปลูกที่จังหวัดอะไร
0: เลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณขวัญรู้จักคำขวดไหม
1: คำขวดไม่เคยใช้เลยไม่เคยเห็นอาจารย์
0: คำขวดเนี่ยมันก็คุณขวัญเห็นยาดมพลาสติกเป็น
1: หลอดอะไรคะ
0: ไม่ใช่แบบหลอดแบบที่เปิดฝาปัจจุบัน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเป็นสมุนไพรอยู่ข้างในใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ค่ะค่ะเคยเห็นค่ะ
0: เนี่ยลูกมันประมาณเนี้ยคำกด
1: ค่ะ
0: ลูกมันจะเลยๆหน่อยผมเจอครั้งแรกที่University of California
1: ค่ะ
0: คือไปเห็นฉะนั้นตอนนั้นไปดูแปลงรวมพันธุ์ส้มที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นพืชตระกูลส้มถ้าเป็นพืชตระกูลส้มนิสัยมันเหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: มันจะบำรุงต้นให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องมีการงดน้ำเพื่อการออกดอกอะไรต้องทำแบบเดียวกันกับมะนาวแหละนะมันเลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มเหมือนกัน
1: ท่านไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์เขาบอกว่าความขวดเนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อส้มจี๊ดส้มกิมจ้อ
0: ไม่ใช่ส้มจี๊ดเป็นลูกกลม
1: ๆค่ะ
0: แต่ความขวดลูกยาว
1: ๆ
0: ลูกมีเล
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ลูกเลเหมือนหลอดไอ้เหมือนกระปุกยาดมอ่ะ
1: ค่ะ
0: แม้พูดถึงยาดมนี่ต้องขอบคุณ 100.5 นะ
1: ทำไมอะคะ
0: คุณขวัญรู้ไหมกว่าจะมาเป็นไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยสมัยก่อนนะจุดเริ่มต้นอะยี่ห้อลุงอรุณเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีม
1: ัน
0: เป็นขวดแก้วที่ขายที่สำชุก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาเอาสมุนไพรใส่ลงไปมีการพูเป็นลูกกลมเปิดฝาจุกออกมาดมได้เลยแต่มันอันตรายตรงที่ถ้าดมแรงไปบางทีการพลูเนี่ยมันไปอุดรูจมูกแล้วผมก็มาพูดใน 100.5 นี่แหละบอกว่าคุณเอาผ้าเนี่ยห่อซะก่อนแล้วถึงจะยัดใส่ไปในขวดแก้วตอนหลังเขาเปลี่ยนจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกแล้วคุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมยาดมเป็นหลอดๆคนไม่ซื้อเหมือนกับซื้อน้อยกว่าไอ้ที่เป็นขวดเนี่ยคุณขวัญว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
1: รู้สึกว่าอันเนี้ยได้ดมจากสมุนไพรจริงๆแต่ถ้าเป็นหลอดๆอะรู้สึกว่ามันเหมือนมีสารเคมีเจือปนอันนี้ความรู้สึกขวัญแล้วกันนะคะของท่านอื่นไม่แน่ใจ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: มันหายบ่อย

0: หาไม่เจออ
1: ๋อของขวัญยังอยู่ยังยืนยงอยู่เลยค่ะยาดมหลอดยาวๆเนี่ย
0: เคยดมชนิด2กล่องมั้ย
1: เคยค่ะ
0: นั่นน่ะสมัยก่อนเราผมดม2กล่องแล้วงับแล้วก็มีคนมาเตือนผมหน่อยเฮ้ยบ้วนดมให้น้อยๆหน่อย
1: ค่ะ
0: บอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมึงเป็นมะเร็ง
1: ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเหรอคะ
0: คือมันเยอะไปแล้วมันทำให้โพรงจมูกอักเสบอะผมว่านะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกหายแล้วแต่ว่ายังไม่หาย
1: คือตอนนี้เชื้อสงบแล้วแต่ต้องรอติดตามอาการอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือผลข้างเคียงจากการฉายรังสี
1: ค่ะ
0: และให้เคมูปากเปื่อย
1: ค่ะ
0: พริกไทยนี่หยอดไม่ได้เลยและประกอบกับความแก่
1: ค่ะ
0: แก่ก็มีปัญหาการกลืนเนี่ย
1: ค่ะ
0: จีบสาวสำเร็จอะแต่แต่งงานไม่ได้ไม่แก่ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็คุยกันขำๆบ้างบางทีชีวิตมันเครียดเกินก็อย่าไปดูละเอียดเดี๋ยวนี้ผมดูแล้วแต่ผมปิดเสียงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมไปดูวอลเลย์บอลเย็นนี้อย่าลืมเชียร์นะได้แชมป์ไปแล้วโค้ชออสเก่งเพราะว่าเขาเอาส่งตัวเก่งไปทดลองทีม
1: ค่ะ
0: เพื่อจะแข่งเอเชียนเกมกับชิงแชมป์เอเชียครับ
1: ค่ะเออใช่อาทิตย์หน้า
0: แต่เรื่องนี้พูดแล้วเศร้านิดหนึ่ง
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์โอ้โหคนไทยเนี่ยอยากจะดูฟุตบอลทีมชาติทั้งทีนะต้องทำเหมือนคนถ้ำมองอะต้องไปหาดู
1: หาช่องทางธรรมชาติเหรอคะอาจารย์
0: ทีมชาติไทยแข่งอะประเทศไทยไม่มีปัญญาถ่ายทอดอะ
1: มันไม่มีกฎมัดแทฟเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ค่ะ
0: ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี
1: ้
0: อะผมไม่มีปัญหาหรอกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดเผื่อลูกหลานอะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยคิดใหม่นะคุณเปลืองเงินอะเยอะแยะแข่งรถปื้ดเดียวก็4,000 ล้านแล้ว
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลให้เด็กได้ดูให้ชาวบ้านได้ดูเนี่ยทำไมไม่ถ่ายทอดไม่เข้าใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีวีดิจิตอลมีตั้งเยอะยอมเสียสละเวลาให้เขาถ่ายทอดไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรสถานียอมเสียตังค์เพื่อชาติ
1: อันนี้ในแง่ธุรกิจอาจจะยากไปนะคะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์คะมีเรื่องของเหลืออีกประมาณ4นาทีค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: ค่ะตอนนี้แบบในเรื่องของสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญ
0: เรื่องกระถางไหม
1: ไม่พอหรือเปล่าอาจารย์พอไม่
0: พอไม่พอเอาไว้สัปดาห์หน้า
1: ค่ะขวัญจะถามอาจารย์เรื่องของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตัวของกรมวิชาการเกษตรมีการโชว์ผลงานวิจัยมีพืชจีนมีจีโนมพืชออกมาอันเนี้ยจีโนมพืชเนี่ยอาจารย์มันเป็นลักษณะแบบไหนอาจารย์ขอให้ความรู้นิดนึงอาจารย์คะ
0: ยีนอะ
1: ค่ะ
0: คือเขาศึกษาถึงเรื่องยีนคือนักวิชาการเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งนักวิชาการร้องไห้ร้องห่มกว่าเขาจะหาพันธุ์มะละกอต้านทานโรคไวรัสได้อะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งก็มีคนบุกไปทำลายมะละกอเขา
1: ค่ะ
0: หาว่าเป็นพืช GMO Gene Modified Organism
1: ค่ะ
0: นะแต่บอกนี่มันตัดต่อยีนประเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ปะโถเอ้ยทั่วโลกเขาตัดต่อกันหมดแล้วการเอาพืชผสมกันไปผสมกันมามันไม่ได้พันต้านทาน มันจำเป็นต้องตัดต่อยีนนะแต่เขาก็กลัวมันจะกลายเป็นมอนสเตอร
1: ์มันเป็นยังไงคะมอนสเตอร์เนี่ยอาจารย
0: ์บางคนก็อ้างธรรมชาติอะไรว่าไปเรื่อยเปื่อย
1: พืชเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเหรออาจารย
0: ์แล้วก็ขโมยเมล็ดพันธุ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: เอ้ยไม่อยากพูดอ่ะพูดไปแล้ว
1: อันนี้กรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่ามีผลงานจีโนมพืชปีแรกพัฒนาอ้อยทนเค็มแล้วก็มีมะเขือเทศทนร้อนข้าวหอมนุ่มคือเร่งที่จะพัฒนาตัวจีโนมพืชอันเนี้ยค่ะเพื่อที่จะรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญคือมันต้องมองไปข้ามช็อตถึงเรื่องของการรับมือกับภัยแล้งอันเนี้ยใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์คือเขาหายีนไง
1: ค่ะ
0: พื้นที่ดินอย่างอีสานเนี่ยเดิมเราไม่ปลูกไม้ผลเนี่ยพอลึกลงไปมันมีดินเค็ม
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามีไม้ผลทนเค็มเนี่ยเราก็ไปปลูกได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการเข้าพยายามจะหาพืชโดยคัดเลือก

0: ยีนที่จะทนทานต่ออะไรอ
1: ะ
0: ไรปัจจุบันมีข้าวขาวข้าวหอมข้าวนุ่มข้าวนุ่มนุ่มแต่ไม่หอมเห็นไหมเขาก็พยายามว่าเฮ้ยเองต้องทั้งนุ่มและหอมสิเนี่ยเขาก็พยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องยีนเนี่ยมันบ้านเรามันล้าหลังเข้ามากวันหนึ่งมีท่านอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะเอ่ยชื่อก็ได้นะท่านอาจารย์ดร.สุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์อดีตรองอธิการบดีท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชท่านบอกบ้วนบ้วนมีสื่อเนี่ยทำไมบ้วนไม่ค่อยพูดเรื่องการตัดต่อยีนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าคุณพูดทัวร์ก็ลงคุณเนี่ยบางทีมันก็บอกอาจารย์ครับผมพยายามนะฮะแล้วก็เผอิญความรู้เรื่องการตัดต่อยีนการศึกษาจากระดับโมเลกุลไปสู่ระดับยีนถ้าเราโมเลกุลในทางวิชาการเราเรียกว่าการศึกษาระดับโมเลกุล่านะมาระดับยีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรเนี่ยไอ้ที่เราพูดแล้วดูกันเนี่ยมันเกษตรป .1 ป .2 อ่ะหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันเนี่ย
1: เป็นเกษตรพื้นฐานมาก
0: เกษตรป .4 อ่ะ
1: ค่ะ
0: เกษตรป .4 ป .6
1: ค่ะ
0: นะแต่จริงๆมันลึกซึ้งกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าที่ผมไม่หยิบเอามาพูดอ่ะเพราะว่ามันพูดไปแล้วมันยืดยาวอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนักวิชาการและผมก็ดีใจว่าเวลานี้เรามีนักวิชาการมาบริหารกระทรวงคุณขวัญจะเห็นว่าเราจะไปอวกาศเราเริ่มจะมีนิทรรศการหุ่นยนต์ใช่ไหมเวลานี้นะไปเปิดทุบตู้งานวิจัยเอามาดูงานวิจัยชิ้นไหนแอพพลายได้แอพพลายไปก่อน
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีไม่มีความรุนแรงนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะที่เวลา 14:00 นเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ร่ำไห้รับศพน้องเฟย์เหยื่อนักเรียนม.3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกจากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ชะอุดปืนยิงและครูเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องกับเพลาหรือน้องเฟย์อายุ12ปีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพเบื้องต้นจัดชาปนกิจศพในวันที่13สิงหาคมนายไกลแก้วสว่างอายุ42ปีน้าชายกล่าวว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วทุกคนมีความหวังว่าน้องจะได้กลับบ้านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและแผ่นหลานและคนอื่นๆน้องเป็นคนร่าเริงและชอบการแสดงเรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมทางนี้ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุเนื่องจากเด็กมีความเครียดมากมาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวันนี้ต้องกลับมามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการอย่างไรเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกสังคมไทยมีความรุนแรงขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความสนใจนักเรียนมากขึ้นมีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้ใส่ใจดูแลลูกให้ดีที่สุดอนุทินนำทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนองระดม20ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ย้ำเงิน 100% ต้องถึงโรงพยาบาลนายอนุทิน

0: การวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดพระปาสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกุลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่า1,000คนโดยได้รับเมตตาจากพระราชาระนังคะวิชระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งคันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายอนุทินร่วมรับชมการรำชุดลูกสาวชาวเลโดยทีมยังแข็งแรงลีลาดไลฟ์แดนซ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลรับศีลอาราธนาพระปริตพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วนายอนุทินนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระยองชาวระนองเป็นประธานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงประชาชน 40,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังขันกั้นน้ำแตกในเมียนมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 40,000 คนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุขันกั้นน้ำแม่น้ำงาวุ่นแตกในเขตอิรวดีของเมียนมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เหตุคันกั้นน้ำแตกเกิดขึ้นที่เมืองเลเมียดนาในเขตอิรวดีเมื่อวันที่30กรกฎาคมหลังจากพบปรากฏการณ์พะสายพุและการทรุดตัวของชั้นดินบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์บรรเทาทุกชั่วคราวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจบจนคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมในเขตเมืองค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วราวๆ35%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับ
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถม

0: องเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้เจอกันประจำวันอาทิตย์ที่9นะครับเดือนสิงหาคม2569ครับ14นาฬิกา16นาทีครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: แล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ

0: ราสองคนนะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับมาพร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็กแคทวันด้วยนะครับทางสถานีวิทยุนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนครFM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมานะครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังคงไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะอยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะสามารถติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์โทร075ค่ะ
0: 419ครับ
1: 225
0: นะตอนนี้ก็มีสายกำลังเรียกเข้ามาอยู่นะ
1: 0754192225ค่ะ
0: ครับสามารถที่จะโทรกันมาได้เลยจะฟังกันอยู่ที่สถานีใดจังหวัดใดนะก็ให้โทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยสำหรับ2ชั่วโมงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับส่วนใครที่ดูไลฟ์สดออนไลน์กันอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะหรือว่าจะเป็น Facebook DJ ช้างตกมันนะก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับให้ด้วยกับเรากันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเหลือประมาณ2อาทิตย์เนาะเราก็จะมีงานสัมมนาค่ะท่านผู้ฟังค่ะจะมีงานสัมมนาเล็ก
0: ๆในวันเสาร์ที่ 22สิงหาคมนี
1: ้ค่ะที่โรงแรม
0: นิพาการ์เด้น
1: นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับ
1: พี่น้องท่านใดที่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกที่จะมาร่วมงานกับเรานะคะขอให้โทรมาแจ้งชื่อและจำนวนคนที่เข้าร่วมสัมมนานะคะ
0: ครับ
1: ในงานเราก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะสัมมนาเป็นช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนาะลงทะเบียนบ่ายโมงนะคะเริ่มสตาร์ทบ่ายสองโมงนะคะจนถึงห้าโมงเย็นหลังจากนั้นก็เป็นการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีศิลปินมาร
0: วมมอบความสุขความบันเทิงกันด้วยในระหว่างที่เรากำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่บอกแล้วกัน
1: ว่ามีใครมาบ้างไม
0: ่
1: บอกแต่ว่าสนุกตามแบบฉบับของปุ๋ย Black Cat อยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะ
0: ครับ
1: ใครที่ได้ร่วมงานเราก็เต็มที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะรอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะก็แจ้งชื่อแล้วก็จำนวนนะคะคนที่จะมาเข้าร่วมทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์063
0: ครับ
1: 459
0: 6939
1: นะคะ063 4596939นะคะฝากเบอร์โทรเอาไว้แล้วก็จำนวนผู้เข้าร่วมนะคะล็อกสิทธิ์เอาไว้แล้วขอให้มาตามที่เรานัดหมายกันด้วยนะคะให้แจ้งชื่อภายในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเราจะได้จัดการเรื่องของที่นั่งแล้วก็อาหารหรือว่าโต๊ะหรืออะไรการจัดเลี้ยงที่คอยต้อนรับทุกท่านเอาไว้ได้อย่างแบบเต็มที
0: ่ครับอันนี้ก็รวมถึงท่านที่เป็นครอบครัวนะครับของ Black Cat อยู่แล้วนะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวปุ๋ย Black Cat ของเราก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะท่านที่อาจจะเป็นผู้ที่ทำสวนทุเรียนนะครับมือใหม่นะทำไม่เป็นมาก่อนไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าท่านที่อาจจะมีความตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำสวนทุเรียนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมารับฟังนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในงานนี้ได้เลยนะครับแล้วย้ำนะว่าท่านที่สนใจนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือกันไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมาฟังละแต่ยังไม่ได้สนใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ดีขอกลับไปตัดใจก่อนอันนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาในการมาร่วมสัมมนาเลย
1: ฟรีงานสัมมนานี้คือฟรีนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้เจอคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกันมายาวนาน
0: เนี่ยฟังเราสองคนนะไม่ต้องฟังเป็นปี2ปีเพราะว่าเหมือนพี่จุรีบอกว่าก็ฟัง2ปีแต่ก็ยังไม่เชื่อเรา2คนเพราะ1เจ้าของปุ๋ยไอ้2ก็เป็นดีเจจัดรายการมานั่งโฆษณาอยู
1: ่
0: นะก็อาจยังไม่เชื่อแต่พอได้ฟังประสบการณ์จากคนที่เขาแบบเอาไปใช้จริงๆที่เป็นลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็ง่ายในการที่จะตัดสินใจเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่แล้วพอใช้แล้วเป็นไงคะทุกคนก็ประสบผลสำเร็จในการใช้ไม่ว่าจะเป็น

เป็นพืชชนิดไหนนะคะปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราของเราเนี่ยฉีดพ่นทางใบนะคะท่านผู้ฟังนะเป็นแบบชนิดน้ำชนิดผงเอามาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบไม่ใช่ปุ๋ยกระสอบนะคะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นตามระยะเวลาที่เรามันตามกำหนดอยู่แล้ว

0: ้วย
1: นะคะได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ไปใช้กับยางพาราได้ไหมโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะยิ่งดีมากแล้วตอนนี้ยางพาราราคาดีดีพี่ช้าง
0: ครับ
1: ลงทุนเด้อค่ะ 1,980 บาทนะคะใช้ดานเป็นปีเลยนะคะกับยางพาราพื้นที่10ไร่เนาะเหมือนอย่างน้องจุลีแหละ
0: ชุดเดียว
1: เหมือนเมื่อวานน่ะถ้าใครได้ยินเสียงสัมภาษณ์จากน้องจุลีผู้ใช้จริงนะคะจากอำเภอควนขนุนนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะเริ่มต้นใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเรากับ
0: ยางพาราย
1: างพาราเหตุผลยางพาราไม่ได้พูดถึงเรื่องของไตนึ่งเนาะพูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางไม่ดีนะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20-21%ต่อรอ
0: บ
1: นะก็ฟังเรามานาน2ปีพอตัดสินใจเอาไปใช้ฉีดพ่นไปปุ๊บนะคะนี่ผ่านไป1ปีเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะ
0: ตั้งแต่3ครั้งแรกที่ฉีดพ่นเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำยางก็ได้เพิ่มมากขึ้นมาตลอด
1: จาก50กิโลต่อเช้าก็มาเป็น80นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยืนพื้นอยู่ที่เช้าละ100กิโลแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่30-31%ไม่ลดลงเลย
0: ครับ
1: นี่รายได้ท่วมๆกันไปเลยนะคะ
0: นี่คือยางพารา
1: ใช่นะตอนนั้นตัดสินใจซื้อในราคายางที่อยู่ที่3840บาทเอง
0: ใช่
1: นะคะตอนนี้ราคา7580แล้วนะคะทุกคนค่ะดังนั้นเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสฟื้นต้นตายนึ่งให้ออกมาหมดทั้งแปลงไม่ว่าจะเป็น052หรือว่าจะเป็น600ยอดดำนะคะที่ของสวนของน้องจุลีนะคะเป็น2ตัวนี้นะคะเขาก็ฟื้นต้นได้ดังนั้นใครที่มีปัญหาหน้ายางกรีดแล้วน้ำยางไม่ค่อยไหลทั่วประเทศไทยนี้คุณสั่งซื้อไปเถอะค่ะคุณไปใช้ได้เลยนะคะแต่การฉีดพ่นสำหรับยางพารานะคะเดือนละ2รอบ2เดือน
0: ครับ
1: เดือนละฉีดพ่นนะเดือนทุก15วันฉีดพ่นครั้งนึงอ่ะให้ได้4รอบแล้วหลังจากนั้นฉีดเดือนละ1ครั้งพอนะคะเดือนละ1ครั้งยาวๆตลอดไปเลยนะคะ1หน้ายางนิ่มแน่นอนนะคะ
0: กรีดง่าย
1: กรีดง่ายหน้ายางนิ่มมีดไม่ต้องรับบ่อย
0: ครับ
1: ที่2ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 รอบนะคะสำหรับยางไตนึ่งก็จะเริ่มไหลเริ่มออกพอไหลมาปกติคุณก็ไปฉีดเดือนละ1ครั้งเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะปุ๋ยทางดินลดลงมาครึ่งนึง
0: ครับ
1: นะปุ๋ยทางดินลดลงมาครึ่งนึงได้เลยจากเคยที่ให้อยู่ประจำประจำนะคะแล้วสิ่งที่จะช่วยต่อไปก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะเพิ่มขึ้นหน้ายางจะฟูขึ้นและน้ำหนักยางจะได้มากขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นตัวเรียกน้ำเลี้ยงออกนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อน้ำเลี้ยงออกไม่มากน้ำยางออกมากกว่าเนี่ยมันจะทำให้น้ำยางออกมากกว่าน้ำเลี้ยงน้อยน้ำยางเยอะแล้วมันจะทำให้ต้นยางไม่ตายนึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะใครที่ทำยางพาราอยู่นะคะไม่ต้องรีรอเลยฉีดพ่นไปภายใน7วันได้ยางนิ่มแหละส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ย3รอบเนาะ
0: ครับ
1: ส่วนเปอร์เซ็นต์ค่อยๆเพิ่ม3รอบ5รอบ6รอบ7รอบตายนึ่งถึงจะออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปริมาณน้ำยางจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนสวนของน้องจุลีแล้วก็เหมือนสวนของพี่พ่อโสพลเหมือนสวนของเยอะเลยนะของคุณน้องหญิงด้วยนะฮะอยู่ที่ทุ่งใหญ่วันนี้ลองประสานน้องหญิงที่ทุ่งใหญ่ดูนะคะว่าสามารถพูดคุยกับเราได้ไหมเรื่องของยางพาราเนาะเผื่อจะได้ให้พี่น้องสวนยางเนี่ยได้ฟังประสบการณ์ตรงของน้องหญิงนะถึงขั้นแบบให้สามีลาออกแล้วพี่ช้างมีที่ดินอยู่20ไร่แล้วโอ้มีต้องฟังเขาอ่ะเขาพูดได้แบบโอ้โหแบบเราแบบตัวลอยเลยอ่ะพี่ช้างเขาพูดแบบเราตัวลอยหรือฟังรายการด้วยแหละน้องหญิงน่าจะฟังรายการอยู่ด้วยนะ
0: ครับนะนี่คือส่วนหนึ่งครับของลูกค้านะครับที่ได้มีโอกาสเอาไปใช้แล้วนะครับส่วนใครที่สนใจวันนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับติดต่อกันมาที่0634596939นะครับ
1: 063459นะทักทายแฟนๆที่เข้ามาทางหน้าแฟนเพจนิดนึงนะคะพี่ธวัชชามทองบอกสวัสดีดีเจทั้งสองนะครับ
0: ครับ
1: พี่ศรีวิไลบอกสวัสดีค่ะนะคะทั้งสองคนนะคะแล้วก็คุณบำเพ็ญสองแก้วนะคะพี่ศรีวิไลบอกว่าน้องข้าวฟ่างบอกวันนี้นุ้ยฟังทางมือถือวิทยุทั้งสองช่องทางเลยนะคะน้าช้างและพี่คนสวยนะคะขอบคุณนะคะพี่ศรีวิไลบอกกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะน้องนะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับทักทายป้าพึ่งด้วย
1: ป้าพึ่ง
0: ที่วรรณกุลทองนะครับ
1: แล้วก็ทักทายไปยังคุณกรนะคุณกรอรงกรบอกว่าบริษัทมีงานจัดสัมมนาที่ไหนจัดสัมมนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับ
1: โรงแรม
0: นิพาการ์เด้น
1: ค่ะ
0: อำเภอเมือง
1: วันที่22สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะสัมมนากันเสร็จหลังจากนั้นเราก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะถือว่าสนุกสนานปาร์ตี้หลังจากที่เราตัดเก็บผลผลิตกันนะคะ
0: ครับนี่พี่โดยเฉพาะพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะท่านที่ฟังวิทยุกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีความสนใจไม่ได้เฉพาะสวนทุเรียนอย่างเดียวนะ
1: ได้ทุกสวน
0: เพราะปุ๋ยเรานี่มันใช้ได้กับพืชทุกชนิด
1: ใช่คุณทำสวนอะไรอยู่

0: นะ
1: และคุณจะเจอว่าประสบการณ์ของคนที่ไปร่วมงานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสวนทุเรียน
0: ใช่
1: นะจะเป็นส้มโอปาล์มน้ำมันยางพารานาข้าว มีครบหมดเลย
0: มีครบทุกชนิดพืชนะคะดังนั้นเนี่ยเราไปร่วมงานกันได้นะคะงานสัมมนาเนี้ยมันไม่ได้เป็นเชิงวิชาการจ๋าแต่จะทำให้ทุกคนเข้าใจพืชที่ตัวเองปลูกมากขึ้นและจะเข้าใจว่าการทำเกษตรที่ง่ายแล้วประสบผลสำเร็จทำกันแบบไหนนะคะก็เอาจิตเอาใจไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเอ้าไปถึงเอาไปเจอพี่ออสนะในงานนี้ก็จะเจอพี่ออสเจอพี่นิวัฒน์นะเจอน้องแตงน้องน้ำผู้ที่มีทำแล้วแบบเด็กรุ่นใหม่นะคะน้องแตงน้องน้ำเป็นเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: เชื่อไหมว่าเจ๊น้ำสมัยก่อนที่ครั้งแรกๆพี่เกียร์เข้าสวนเจ๊น้ำไม่เดินเข้าสวนเลยพี่ช้างนั่งอยู่ในรถอย่างเดียวติดแอร์เย็นฉ่ำอย่างเดียวเลยพวกเธอไปกันเถอะฉันไม่ไปทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเจ๊น้ำเดินแบบคลุกฝุ่นในนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่ลงเข้าสวนเจ๊น้ำเป็นภูมิแพ้ค่ะท่านผู้ฟังเจ๊น้ำเป็นภูมิแพ้เข้าสวนปุ๊บผื่นขึ้นทั้งตัวก
1: ็
0: เลยต้องนั่งแช่อยู่ในรถแต่เดี๋ยวนี้เจ๊น้ำเดินเข้าสวนไปคุมไปดูไปผสมปุ๋ยยา
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เข้าสวนไปยืนดูการตัดทุกอย่างเจ๊น้ำลุยเต็มที่ทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงคนในบ้านเห็นการเปลี่ยนแปลงเอ้าทำไมน้องน้ำเข้าสวนได้เมื่อก่อนนั่งอยู่แต่ในรถอย่างเดียวขับมีหน้าที่ขับเอาอาหารไปส่งกับมีหน้าที่ขับคนงานไปส่งแค่นั้นเองไม่มีคำว่าเดินลงไปให้ไปเหยียบยอดหญ้าไม่มีทางเลยที่เจอเจ๊น้ำมาเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผ่านไป7ปีกับปุ๋ยแบคแคทเจ๊น้ำอยู่ใต้โคนสามารถนอนใต้โคนทุเรียนได้ทุกคนค่ะนะก็เป็นอีกเรื่องนึงคนทางบ้านเซอร์ไพรส์อ่ะ
1: ครับ
0: นะคะมันเป็น
1: แล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพ
0: ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับการทำทุเรียนเราก็กำลังลุ้นอยู่นะคะสำหรับแปลงนี้ว่าตัดเก็บผลผลิตเสร็จมวลรวมจะได้สัก150ตันไหม
1: ครับ
0: นะซึ่งถ้าได้150ตันนี่คือแบบล้มประวัติศาสตร์การทำทุเรียนของบ้านนี้มาเลยไม่เคยได้มาก่อนพี่ช้างนะคะ100ตันก็ถือว่าล้มประวัติศาสตร์แล้วนะคะพอได้150นี่คือแบบโอ้คนที่แบบคอยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้องแตงเนี่ยคงมีความภูมิใจ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับพี่วรรณโชคบอกว่าตอนนี้กำลังตัดกิ่งทุเรียนอยู่นะครับแล้วก็ฟังรายการอยู่ด้วยขอเพลงความลับในใจนะฮะกันเข้ามาด้วย
0: ค่ะ
1: จ้ะ
0: นะคะแล้วก็นี่ไงน้องแตงชายาเข้ามาบอกเรื่องจริงครับที่พูดเรื่องของเจน้ำเนี่ยเรื่องจริง
1: ครับ
0: ใส่ถุงมือถุงเท้าปิดเหลือแต่ลูกกระตาแต่เดี๋ยวนี้ใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อแขนสั้น
1: แล้วจะไม่นั่งในรถแล้วตอนน
0: ี้ไม่นั่งในรถเดินไปอยู่ตามต้นไม้แล้วเดี๋ยวนี้จะปีนต้นทุเรียนแล้วด้วยค่ะทุกคนค่ะนะจับลูกทุเรียนได้อะไรได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นอะไรที่เขานี่เวลาเขาไปไหนเนี่ยแบล็คแคทนี่คือเขาสุดใจมากสองคนนี้นะรวมทั้งพ่อรวมทั้งแม่รวมทั้งญาติญาตินี่คือแบล็คแคทสุดใจมากแบล็คแคทวันโคตรสุดเลยนะคะก็ตัดเก็บผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วยังสำหรับแปลงน้ำตกที่บอกว่า30ต้นเนี่ยได้ไปกี่ตันน้องแตงนะคะตัดหมดแล้วหรือยังเห็นขนลูกกันลูกสวยสวยพี่น้ำพี่ช้าง
1: ครับ
0: ลูกสวยนะพี่เกียรติลุ้นนะถึงจริงถ้าคุณได้150ตันมวลรวมได้150ตันต่อให้อยู่ที่ลูกแบบเฉลี่ยแล้ว85บาทโอ้โหก็ยังได้เม็ดเงิน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยพอทุเรียนราคาตกปริมาณก็ไม่ได้อีกมันก็เลยไม่ได้อะไร
1: แต
0: ่
1: ต้นทุนก็ยังเยอะอยู
0: ่ใช
1: ่
0: นะคะพอพูดถึง
1: แต่นี่ต้นทุนก็ลดปริมาณก็เยอะ
0: ใช่
1: ก็ไม่มีปัญหาแม้ว่าราคามันจะลดลงมาหน่อยนึง
0: ถูกนะลองตัดสินใจดูนะทุกคนค่ะโอ้ดีต้องขอบคุณพี่ขลีด้วยบอกว่าวันนี้หอบมะพร้าวน้ำหอมมาฝากอีกแล้วขอบพระคุณงามๆนะคะแล้วก็มีฟักทองมาด้วย
1: ฟักทองหรือน้ำเต้าถ้าเป็นภาษาใต้ถูกไหม
0: น้ำเต้าอ่ะโอเคน้ำเต้าถ้าลูกน้ำเต้าภาษากลางมันจะเป็นลูกสองตอนเห็นไหมที่เป็นน้ำเต้าเหมือนน้ำเต้าจีน
1: เ
0: น
1: ี่ยเหมือนจีน
0: เขาเรียกน้ำเต้าอันนั้นเขาเรียกน้ำเต้าที่แบบอะไรนะที่แบบขี้เมาอ
1: ่
0: ะ
1: ไปใส่เหล้ากิน
0: ใช่ขี้เมาที่ไว้ใส่เหล้ากินนี่แหละค
1: ่
0: ะทุเรียนกินได้ยังคะกินได้แล้วอร่อยมาก
1: ยังไม่ได้กินครับ
0: อ๋อมันไม่ได้มีของฝากพี่ช้างนี่คะมีหรอคุณกำหนดให้
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ช้าง
1: ไหมฝากไหมผมหรือเปล่าครับไม่ได้กินเลยจ้าก็เลยไม่รู้เนี่ยพูดไม่ถูกเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ย
0: ตอนแรก ตั้งใจแบ่งกล่องไว้แล้วจะไม่พี่ช้างแล้วก็ลื
1: ม
0: ลืมจริงๆ
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ลืมแล้วไง ตามไปนะเมื่อวานเขาตามไปบริษัทแล้วทุกคนขาเสร็จรายการ
1: เขาตามไปเจ้าของบริษัทเขาไม่แวะไง

0: ทำไมสัตว์เขาไม่แวะ
1: เมื่อวานพี่ช้างตามไปบริษัทเพื่อจะไปกินทุเรียนแต่เขาไม่บอกพี่เกียวว่าเขาจะไปกินทุเรียน
0: ใช่แต่ไม่ได้เห็นทุเรียนอย่างเดียวนะเมื่อวานได้เห็นอีกอย่างหนึ่งด้วย
1: เห็นอะไรจ๊ะ
0: ตัวสีดำดำ
1: คืออะไรตัวสีดำดำ
0: กาญจนดิษฐ
1: ์ตัวสีดำดำกาญจนดิษ
0: ฐ์แมงพลัด
1: แล้วทำไมคุณไม่แบ่งมาล่ะ
0: ไม่ได้เจ้าของเขาไม่อยู่ไง
1: ไม่ใช่พี่เกียวซื้อมาตั้งไว้ที่ออฟฟิศใครกินก็ได้
0: ไม่ได้หรอก
1: โอ้
0: มีกล้องวงจรปิด
1: ทำไมไม่นึกถึงพี่ช้างแมงพลัดโอ้น้องอัมทำไมไม่แบ่งพี่ช้าง
0: เอออัมบอกว่ากินเธอพี่ช้าง
1: เอา
0: ไม่ได้ต้องไปกินอย่างอื่นก่อน อ่ะนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะวันนี้ก็ติดต่อกันมาแล้วกันนะครับสำหรับปุ๋ย
1: สำหรับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะท่านผู้ฟัง นั่นแหละจะให้กินทุเรียนได้ยังไง ยังไม่หายเลยนะคะทุเรียนก็กินไม่ได้เหล้าก็กินไม่ได้เข้าใจมั้ยคะน้ำเย็นก็กินไม่ได้คุณต้องดื่มน้ำธรรมดาไปเยอะๆในระหว่างจัดรายการ1ลิตรครึ่งนี้คุณต้องกินให้หมดจิบไปเรื่อยๆนะคะ
0: ครับติดต่อมานะครับที่063
1: 459
0: 6939จ้า
1: ค่ะนี่ก็ทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในสวนหลายๆท่านที่ยังไม่ได้แสดงตัวนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ฟังกันอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นไหนไม่ว่าจะอยู่กันที่จังหวัดไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกการทำงานด้วยแล้วกันนะคะ
0: ครับอ่ะระหว่างนี้นะหลังไมค์ก็โทรกันมานะครับที่075-419-225ให้ฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปนาสารเนาะ
1: ใช่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนาสารค่ะกลุ่มทุเรียนกับของพี่ออดนาสารจ้า
0: แต่สัญญาณไม่ดีเนาะตอนนี
1: ้สัญญาณไม่ได้ก็พี่วรรณโชคขอเพลงความลับในใจมานะจ๊ะมีความลับที่อยู่ในใจใช่ไหม
0: ใช่วงสิบล้อ
1: โอ้ยนี่วงในใจหนูเลย

0: ความลับในใจนะครับบทเพลงที่แนะนำกันเอาไว้นะครับงานเพลงจากวง10ล้อนะครับแล้วก็มีอกหักจากปากใต้ด้วยนะครับจากพี่หมูเคียนซานะครับให้กับคุณเกียร์ครับแล้วก็ให้กับดีเจช้างด้วยนะครับ
1: โอ
0: ้
1: ค่ะ
0: อกหักจากปากใต้
1: ไม่ได้ไปไหนนะ
0: ก็ต้องไปนั่งรถทัวร์ลงรถทัวร์ที่ราชสีมาร
1: ถทัวร์ที่ราชสีมา
0: ย่าโมจ๋า
1: เมื่อวานนั่งรถกับน้องช้างร้องเพลงให้น้องช้างฟัง
0: แล้ว
1: น้องช้างบอกมันเหมือนคนละเพลงกันหมดเลยทุกปาระกรา
0: ไม่ใช่คือที่ร้องไอ้เพลงบางเพลงเราก็คุ้น
1: ๆ
0: แต่บางเพลงนี่คือแต่งเองแล้วก็ร้องออกมาอยู่ดีๆก็ความรักช่วยฉันทีอะไรเงี้ยคือมันฟังแล้วมันก็รู้ว่าเป็นเพลงแต่งเองแน่นอน
1: AIก็ตั้งใจรอให้ฟัง
0: ตอนนี้มันมีหนังอยู่เรื่องนึงผมยังไม่ได้ไปดูแต่ว่ามีการพูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นคนจีนพี่เกียร
1: ์
0: ก็คือเรื่องจดหมายรักจากอาม่า
1: อ
0: ันนี้เขาบอกว่าเป็นหนังที่ดีมาก
1: เป็นหนังจีน
0: เป็นหนังของประเทศจีน
1: ใช่
0: แต่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเหมือนว่าหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้บรรพบุรุษอะไรของเขาอะครับ
1: จีนได้อยู่อาศ
0: ัยใช่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังที่ดีมากนะฮะ
1: เพื่อนพี่เกียร์ไปดูมาแล้ว
0: เห็นว่าร้อง
1: ทั้งใช่ร้อง
0: ใช่ไหมเออเนี่ยก็ลองไปดูก็แล้วกัน
1: แต่เพื่อนพี่เกียร์นั่งเครื่องไปดูที่เมืองจีนนะ
0: ประเทศไทยก็มีแล้วนะครับไ
1: ม่แต่ตอนนั้นคือเขาเรียนภาษาจีนอยู่ไง
0: เพราะมันน่าจะเข้าฉายที่ตั้งแต่เมษาที่โน่นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วบ้านเรามันเพิ่งฉายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
1: เอองั้นแล้วคนไปดูไหม
0: ผมไม่จีนไง
1: เอ้าทำไมเราต้องเป็นคนจีนด้วย
0: มันดีมากนะแต่เขาบอกหนังเรื่องนี้มันดีมาก
1: ค่ะนี่ป้าพึ่งบอกว่าแล้วที่พักต้องจองโรงแรมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าดีลราคาที่ถูกเอาไว้ให้แล้ว
0: ครับ
1: นะคะดีลราคาเอาไว้ให้แล้ว
0: ไปรถไฟหรือเปล่าครับ
1: อย่าไปรถไฟนะคุณป้าแล้วไม่ต้องรีบกราบไปแล้วสนุกให้เต็มที่นะคะ
0: ต้องเช็คก่อนนะว่าดองอะไรนะอ๋อแกนั่งไปเองวันนั้นไปนั่งรถนั่งรถไฟ
1: เธอไม่ต้องดินทาพันไม่ก็
0: ตอนหัวลุ่ง
1: เอาจริงเหรอกลับกัน
0: ใช่กลับกันเองหัวรุ่งเพราะว่ารถไฟมันเที่ยวแรกไงเออต้องเล็กแก้วเล็กแก๊ปปลา
1: โอ้เหรอไปขึ้นที่พุนพินเลยนะ
0: น่าจะ
1: เออไปขึ้นรถไฟที่สถานีพุนพินแล้วก็ไปลงที่ตรังใช่ไห
0: ม
1: ลงห้วยยอดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็น่ารักอ่ะป้าพึ่งก็มีความพยายามคนที่มีรถอยู่แล้วคุณอย่ารอช้าคุณไปเถอะนะฮะคุณขับรถเองได้คุณไปเหมือนกลุ่มพี่ออสเนี่ยค่ะดีเจช้าง
0: ครับ
1: ต้องไรต้องให้มีคนขับรถไปขนาดอยู่บ้านนาสารนะไปบ้านดอนเนี่ยต้องให้คนอื่นช่วยขับ
0: ครับ
1: เราตั้งใจจะไปแบบทิ้งดิ่งเลยเต็มที่ไปรับข้อมูลความรู้เสร็จหลังจากรับข้อมูลความรู้แล้วก็จะทิ้งดิ่งเลยนะฮะพี่สมเกียรติเนี้ยมาจากตรังอย่างงี
0: ้ครับ
1: โอ้ก็สนุกกันอ่ะแต่ละคนเห็นแบบสนิทสนมกันนะพี่ชนิดามาจากชุมพรพี่น้องจากชุมพรตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปได้เลยนะ
0: ครับ
1: ไปได้เลยไปร่วมงานกับเราได้เลยแต่ขอให้แจ้งชื่อจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาไม่เอาเด็กเล็กไปนะจ๊ะที่รักเนาะถ้าเด็กเล็กก็ให้อยู่ในห้องเพราะว่าเราต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนแต่ว่าช่วงเวลาปาร์ตี้หรือช่วงเวลาที่เราทานข้าวกันอันเนี้ยมาร่วมได้เลยไม่มีปัญหานะคะ
0: สวัสดีครับวันอาทิตย์นะจากช่างอ้วนนะทำสีรถนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะมันไม่ได
0: ้เอาละค่ะ
1: เอาละพูดผิดเหรอ
0: เอาละค่ะ
1: เอาละค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านนาสารกันนะคะ
0: ก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: เมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่7นะคะเกียร์ก็ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมนะสวนพี่ออสนะสวนของผู้ช่วยหมีสวนของน้องไม่น้องวัดนะคือกลุ่มนี้น่ารักอ่ะพี่ช้างเวลาพี่จะไปที่นี่อ่ะเป็นกลุ่มที่น่ารัก

0: อุ่นแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พี่เกียร์นะ
1: ครับ
0: ทุกคนจะแบบนั่งห่างๆอยู่กันคนละศาลาแล้ววันที่พี่เกียร์ไปคือพี่เกียร์ไม่มีเสียงพี่บอกว่าโอ๊ยเนี่ยมาจากนครเลยช่วยกลับมานั่งใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมหนูไม่มีเสียงจะคุยแต่ทุกคนแบบว่าอยู่เหมือนปูในกระด้งอะแตกเลยสมัยก่อนไปครั้งแรกเนี่ยน้องวัดเนี่ยโดนเวียนอยู่ต้นทุเรียนหลายๆต้นคือสมมติเราอยู่ที่ศาลาใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องวัดอยู่นู่นเลยต้นที่4ต้นที่5เลยแล้วก็โดน
1: ฟังไกล
0: ๆฟังไกลๆฟังไกลๆมากแล้วก็แต่ว่าช่วยงานที่สวนพี่ออสอยู่อันนี้เป็นพี่ออสนะฮะทุกคนแล้วก็พี่ออสยังอยู่ในเสื้อกล้ามเหมือนเดิมเป็นโลโก้มากอ่ะเวลาคนถามมาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อกล้ามเรารู้เลยว่าคือพี่ออส
1: เซ็กซี
0: ่เซ็กซี่นี่เพิ่งตัดทุเรียนไปได้ไม่ถึง10วันค่ะทุกคนเนี่ยดูใบของพี่ออสนะใบต้นแต่แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งกิ่งเรียบร้อยก็โล่งไปประมาณสัก 25% นะคะแล้วก็ดูใบชั้นใบแต่ละใบที่เหลืออยู่ยังสวยสมบูรณ์มากๆนะคะถามว่าสำหรับพี่ออสนะคะยังคงมั่นใจ7ปีเต็มนะปีนี้คือเข้าปีที่8นะที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กันมานะมีความมั่นใจเต็มร้อยกับปุ๋ย Black Cat นะปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังเกียร์ก็เป็นคนทำงานแล้วก็ยอมรับเนาะพี่เกียร์เป็นคนทำงานตรงๆแล้วก็ยอมรับในการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ด้วยเหตุว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่พี่เกียร์ต้องยอมรับพี่สังผู้ฟังก็ฟังอยู
1: ่
0: แล้วก็ทุกคนก็รู้จักพี่ออสถามว่าเราจะมาโกหกมาโมเมอะไรเนี่ยไม่ได้เลยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ทุกคนรู้จักพี่ออสแล้วพี่ออสก็ยังเป็นในหัวกับหลายๆคนที่ทุกคนเดินตามพี่ออสแล้วพี่ออสก็ยังพูดได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยที่สุดเลยที่ทำให้พี่ออสไม่ต้องยุ่งวุ่นวายพี่ออสบอกว่าเวลาใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสวนคือเวลาเราฉีดพ่นอาหารลงไปสมัยก่อนถ้าไปฉีดตอนเย็นจะเห็นมันแรงเนี่ยบินว่อนเลยเวลาปุ๋ยยาลงใช่ไหมคะแต่พอตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้มา1ปีแหละไม่เจอหน้าเพี้ยหอยมา1ปีแหละเขายังมีเรื่องที่ต้องใช้ก็คือเรื่องของหนอนเรื่องของระยะดอกอะยังมีอยู่บ้างก็ต้องสรุปให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเพราะในฐานะที่ติดตามพี่ออสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ออสใช้เต็มรูปแบบเลยค่ะเวลายอดมาฉีดพ่น3วันครั้งนะฮะเว้นไป3วันวันที่4ฉีดสมมติฉีดวันนี้เว้น3วันวันที่4ฉีดเดี๋ยวพี่ออสจะฉีดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยพี่ช้างนะฮะทำใบทำไปตลอดเวลาเลยผลผลิตปีที่แล้วได้55ตันนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่ออสได้ผลผลิตเยอะที่สุดกับชีวิตทำทุเรียนมานะคะแต่ก่อนจากปีที่แล้วปี68ก็คือปี67พี่ออสก็ใช้แบ็คแคทเหมือนกันแต่ใช้ตามที่พี่ออสเข้าใจโดยที่พี่เกียร์ยังไม่ได้เข้าไปในสวน
1: ครับ
0: เขาก็ใช้ตามความคิดโอเคแบ็คแคทฉีดไปใบสวยกระทุ้งเปิดตาดอกได้แต่พอถึงเวลาระยะลูกก็เอาตัวอื่นมาผสมบ้างเพราะกลัวเพราะขี้คลาดพี่ออสว่ามันขี้คลาดเลยน้องเกียร์พอปลายปี67อ่ะพี่เกียร์ได้เข้าสวนพี่ออสเพื่อนัดพี่ออสว่าปี68ทั้งปีเนี่ยเราจะไปด้วยกันทั้งระบบพี่ออสจะสู้ไหมพี่ออสบอกว่าสู้พอพี่ออสสู้ปุ๊บเรานำพาพี่ออสมาถึงจาก25ตันก็มาให้พี่ออสได้55ตัน
1: ครับ
0: เมื่อปี68แต่พอปี69เนื่องด้วยว่าต้องบอกว่าพี่ออสว่าปี69เนี่ยพี่เกียร์ไม่เข้าพี่ออสเลยด้วยเหตุว่าพี่ออสเป็นเซียนแล้วเป็นปรมาจารย์และเป็นแกนนำเป็นทุกอย่างที่ปรึกษาให้หลายๆคนเลยค่ะแต่ปัญหาก็คือพี่ออสไปผ่าตัดหลังมาถ้าทุกคนได้ยินเสียงสัมภาษณ์อยู่แล้วพี่ออสไปผ่าตัดหลังมาตัวเองก็เข้าสวนไม่ถึง 60% นะคะไม่ได้เข้าสวนฟ้าปิดบางที20วันก็ยังไม่ได้ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทเลยก็เกิดปัญหาค่ะก็มันร่วงเพราะฝนฟ้าปิดก็ลูกร่วงค่ะทุกคนเพราะไม่ได้ฉีดพ่นระหว่างทางเลยนะคะผลผลิตปีนี้พี่ออสได้ไป28ตันก็ไม่ได้แพ้ปี67
1: ครับ
0: ก็คือดีกว่าก่อนใช้ปุ๋ยแบคแคทก็ไม่ได้แพ้ไปกว่าปี67ซึ่งพี่ออสก็รู้เลยทันทีว่าการที่เราฉีดพ่นเวลาเจอวิกฤตฉีดถี่ขึ้นเนี่ยค่ะพี่ช้างมันทำให้ผลผลิตมันแตกต่างเพราะปี68เนี่ยเราเจอวิกฤตฝนตกตลอดเวลาเช่นกันขนาดพายุพัดเอาไปหลายตันแล้วยังมีผลผลิตตั้ง55ตันพี่ช้างพี่ออสบอกว่าปี69นี้ตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีทางแล้วเพราะตอนนี้สุขภาพดีแล้วกล้าที่จะเดินสวนมากขึ้นแล้วนะคะก็เลยไปต่อแบบไม่รีรออะไรเลย

0: พี่ออสนี่คือแบบพี่ยังมั่นใจใน Black Cat แบบ 100% แต่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะทั้งอากาศและสุขภาพของพี่ออสที่ไม่สามารถทำได้และวันนี้เราเตรียมต้นของพี่ออสว่าพฤศจิกาเราต้องลงสารเพิ่งตัดเก็บไปได้ไม่ถึง10วันเนาะแล้วเราเตรียมต้นตอนนี้ยอดกำลังมานะคะทำแค่1ชุดใบเพื่อที่จะลงสารตอนพฤศจิกานี้นะคะรับประกันว่าทันแน่นอนเราไปเตรียมกันแล้วแล้วพี่ออสก็บอกว่าก็ปีนี้ทั้งปีน้องเกียร์ทิ้งอ่ะ
1: ไม่มา
0: แล้วพี่เกียร์บอกว่าแล้วเกียร์ก็แบบคิดว่าเซียนแล้วไงก็ไม่ต้องไปจี้ไปติดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้ทิ้งแต่แค่เว้นระยะให้พี่ออสหายใจก็เลยตกลงกันใหม่ว่าปี69เป็นต้นไปอีก1ฤดูกาลเนี้ยจนถึงปี70เนี่ยเราจะไม่ทิ้งพี่ออสเราจะใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะแล้วทั้งกลุ่มเลยนะเราจะใกล้ชิดกันเหมือนเดิมเราจะไม่ให้คนที่ทำสวนเนี่ยโดดเดี่ยวและเดียวดายอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเราอยู่แล้วอยู่ระยะไหนต้องส่งข่าวนะคะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวกลัวเกรงใจน้องเกียร์เหนื่อยน้องเกียร์ยุ่งไม่ต้องเลยนะคะถ้าเร่งด่วนให้โทรถ้าไม่เร่งด่วนส่งภาพแล้วก็ส่งมาในไลน์แล้วแจ้งรายละเอียดมาเลยยังไงตอนนี้ระยะไหนคือคุยรายละเอียดมาเลยเกียร์จะได้ตอบแบบรวบรัดให้ทีเดียวทุกคนก็จะได้แบบทำงานง่ายขึ้นเพราะกับพี่ออสเองเนี่ยพี่เกียร์ก็ไม่ได้เข้าสวนนะพี่ช้างแต่ได้โทรได้ติดต่อได้คุยได้ส่งไลน์กันอยู่ตลอดเวลาปีนี้ก็จะไม่ทิ้งแล้วเพราะทุกคนก็แซวกันน่ารักเนาะมีพี่แมวในหัวแมวเนาะพี่จิ๋มน้องวัดผู้ช่วยหมีพี่มุดมีอีกใครอีกอะเมื่อวานจำไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เดินกันมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จทั้งกลุ่มก็ถามพี่ออสไปว่าพี่ออสขาตั้งแต่พี่ออสใช้ปุ๋ย Black Cat กับเรามาเนี่ยร่วมกับยาเชื้อรา Black Cat 1มาโดยตลอดเนี่ยได้มีโอกาสแนะนำได้มีโอกาสนำพาให้คนอื่นได้ใช้ตามรู้สึกเสียใจไหมรู้สึกว่าแนะนำไปแล้วอะคนผิดหวังกับเราหรือเปล่าพี่ออสบอกโอ้โหไม่มีทุกคนได้ผลผลิตดีทุกคน
1: ที่แนะนำไป
0: ใช่ยกตัวอย่างสวนของน้องวัดเนี่ย
1: ครับ
0: น้องวัดมี130ต้นพี่ช้าง น้องวัดนี่มีต้นทุเรียน130ต้นเริ่มต้นใช้ปีที่แล้วในระยะลูกไข่ไก่นะถ้าพี่เกียจำไม่ผิดนะน้องวัดนะหรือว่าระยะดอกนี่แหละค่ะเหตุผลที่เริ่มต้นใช้พี่ช้างตอนนั้นพ่อเนี่ยแอนตี้สุดๆอุ๊ยไอ้เพลงตายแม่พ่อว่าพ่อน้องวัดบอกว่าเพลงอีตายโอ้คนใต้เนี่ยเดินฟังใส่หงไปด้วยเพลงอีตายโ
1: อ้แล้วว
0: ัดเดียวตั้งพันเก้าร้อยแปดสิบค่ายเอาพลือเดี๋ยวค่ายเอาฟ้าเอาเดือนขายเอาเดือนเอาดาวหรือยังไงประมาณนี้นะคะก็เกิดปัญหาคือฝนตกแล้วร่วงปุ้งปังปุ้งปังเสร็จบ้านพี่ออสบอกน้องวัดเอาBlack Catไปใช้ตะน้องก็เลยแบ่งจากสวนพี่ออสเนี่ยไปฉีดพ่น2ลิตรพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันหยุดเลยมันหยุดร่วงจนได้ขายจากเมื่อก่อนอยู่ที่3ตันหรอ6ตัน6ตันเมื่อก่อนทำงานมา130ต้นไม่เกิน6ตันปีแรกที่ใช้ระยะลูกไข่ไก่แล้วนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ผลผลิตกลับมาได้ที่10ถึง13ตัน
1: ก็เพิ่มมาเท่าตัวจากเดิมที่ได้อยู่6
0: เลยปีนี้นี่ใช้เต็มที่เต็มพิกัดเลยแล้วมีการแบบไม่ปรึกษาพี่ออสแล้วนะ
1: ครับ
0: นงเกีย
1: โทรตรงแล้ว
0: โทรตรงแล้วนี่ยอดมันโดนจังนี่ลูกเท่าแป๊บ60วันแล้วนี่ทำพลื้อส่งได้ไหมเราก็บอกว่าฉีดส่งให้หน่อยได้ไหม3 วันครั้งนะเขาทำตามแล้วก็เขาเรียกว่าที่นู่นเขาเรียกว่าอะไรนะความอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เขาใช้คำพูดแบบเหมือนยก1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรอ่ะพี่ช้างคือใช้1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร
1: ครับ
0: แล้วก็ฉีดไปปีนี้ทั้งปีใช้ปุ๋ยแบ็คแคทไม่ใส่อะไรเลยแบ็คแคทแบ็คแคทมีหนอนพะยะนะคะเชื่อไหมว่าผลผลิตไปทั้งหมด16ตันหรือ18ตันนี่แหละใช้เต็มที่ได้ไป10กว่าตันนั่งยิ้มแล้วก็มีความรู้สึกว่าแซงในหัวออสแล้ว
1: จากเดิมที่ทำอยู่แล้วได้6ตัน
0: ใช่
1: ครับ
0: นะคะและที่สำคัญสุดคือใบสวยงามมากต้นสวยงามใบสวยงามมากๆเลยทำให้ในหัวแมวเป็นสมาชิกใหม่ของเราค่ะพี่ช้าง

0: เข้าไปดูเอ้ายอดทำไมส้วนหนองหวัดมันส้วยพันนีเจ๊จิ๋มบอกว่าอยากได้ทุเรียนใบสวยนะนี่นักวิชาการนักวิชาการจากมอแม่โจ้นะคะอยากได้ใบสวยแบบน้องวัดทำยังไงแล้วคนที่ทำงานให้กับพี่ออสบอกว่าเขาอะเกิดใบไหม
1: ้ครับ
0: แล้วลูกบ้านพี่บ่าวแมวนะตอนนี้บอกให้เรียกบ่าวแมวก่อนเดี๋ยวปีหน้าผลผลิตเป็นกอบเป็นกำให้เรียกโก้แมว ให้เรียกโก้แมว
1: ครับ
0: นะคะก็ใบไหม้ใบครึ่งท่อนแกเรียกว่าใบครึ่งท่อนเสร็จแล้วเอาแบคแคทไปฉีดเถอะเขานำพาผ่านผลผลิตมากกว่าเดิมด้วยพี่ช้างลูกสวยหนามสวยก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์และปีนี้ก็เต็มที่ทั้งปีเช่นกันนะทั้งฤดูการเริ่มต้นการฟื้นฟูกับเรานะในหัวแมวกับเจ๊จิ๋มนะคะแล้วไม่มีใครจะไปเซอร์ไพรส์ไปกว่าสวนของผู้ช่วยหมี
1: ครับ
0: เก็บเงียบนั่งอมยิ้มพี่ช้างผู้ช่วยหมีนั่งฟังรายการเราอยู่ทุกอาทิตย
1: ์
0: เน็ตนั่งตอนนี้น่าจะม้วนใบจากแล้วก็อมยิ้มไปด้วยแล้วก็สดกาแฟเมื่อวานรู้สึกจะหลอกลวงเกียร์นะ
1: ทำไมครับ
0: บอกไม่หมดบอกไม่หมดว่าได้กี่ตันกลัวชาวบ้านจะว่าอะไรทำทุเรียน70ต้นจะได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะได้ไป20กว่าตันน่ะพี่ช้าง
1: นี่คือผู้ช่วยหมีนะ
0: ผู้ช่วยหมี20กว่าตันทุกคนค่ะมีภาพมีอะไรมาประกอบให้เสร็จเวลาเราถามอะไรคือก่อนหน้านี้ที่พายุเข้าอะค่ะเขาก็เก็บทิ้งไปเป็นคันรถเนาะก็หน้าแบบหน้าเห็นใจนะคะเกี่ยวก็ตกใจมากทิ้งไปประมาณสัก3ตันกว่าๆนะคะแล้วก็ผลผลิตได้ไปเนี่ยเห็นไหมนี่ผลผลิตของผู้ช่วยหมีค่ะใครที่อยู่ทางหน้าแฟนเพจนะตอนนี้เข้าไปดูนี่ผลผลิตจากกล้องของผู้ช่วยหมีนะเพราะว่าเก็บไปนี่ทุกคนเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เห็นภาพแบบเป้งๆจริงๆนะที่หน้างานว่าเป็นยังไงนะอันนี้ไม่ได้ตามเก็บเลยปีนี้บอกตรงๆนะคะบ้านนาสารเกียร์ไม่ได้ไปตามเก็บภาพเก็บบรรยากาศจริงๆมาเลยนอกจากภาพที่เจ้าของสวนส่งมาให้ดูให้ชมนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของพี่ออสนะคะบ้านนาสารยังมีอีกหลายคนยังไม่ได้เยี่ยมชมนะคะก็ได้มีโอกาสไปเดินแปลงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างนะคะก็ถือว่าให้พอหอมปากหอมคอเพื่อให้การทำงานในฤดูกาลถัดไปเนี่ยเราเร่งมือกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อใบสวยต้นสมบูรณ์นะคะต้นเราดีกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วนะคะเมื่อต้นเราสมบูรณ์ใบเราสวยเราทำแค่หนึ่งชุดใบเราพร้อมพฤศจิกายนนี้เราลงสารกันได้เลยสำหรับใครที่ต้องการทำนอกฤดูกาลนะคะ
1: คร
0: เราก็ลงสารกันได้เลยพฤศจิกายนนี้นะคะ
1: ปุ๋ยแบคแคทนะครับ 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับส่วนยาราแบคแคทบันนะครับ1ขวด1ลิตรนะฮะก็ 1,540 บาทนะครับ1ลัง12ขวดครับ 17,520 บาทใครสนใจก็ติดต่อตรงได้ที่คุณเกียร์แบคแคททั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาราBlack Cat Oneนะโทรมาที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939
0: คุณกรถามมาว่างานมีวันไหนนะครับพอดีเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะ
1: ครับ
0: งานสัมมนานะคะจัดขึ้นที่โรงแรมนิพาการ์เด้นเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปตรงกับวันเสาร์ที่22อาทิตย์หน้านู้นนะคะอาทิตย์หน้านู้นนะคะวันเสาร์ที่22นะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วอยากจะเข้ามาร่วมงานสัมมนากับครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทกับเราก็ทักกันเข้ามาที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะโทรมาแจ้งจำนวนคนเข้าร่วมงานและให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะในงานเราไปแลกเปลี่ยนความรู้เราไปเรียนรู้ว่าปุ๋ยแบล็คแคททำยังไงจบฤดูกาลโดยที่ไม่ต้องบวกอะไรเลยทำยังไงให้ผลผลิตของเราขึ้น AB 80% เหมือนกับทุกส่วนที่เขาใช้กันมาตลอดทั้งปีทำได้ยังไงกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประชุมเตรียมความพร้อมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อรวบรวมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเน้นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้จังหวัดนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าหัตถ์ไทยรับมีชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเก็ตได้สัญชาติไทยจริงหลังเพจดังแชร์ข้อมูลเตรียมตรวจสอบย้อนหลังทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ถึงเครือข่ายชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนไทยว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยจริงโดยได้มาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งคงจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าเหมาะสมที่จะได้สัญชาติไทยแต่ย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่ามีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยมากกว่านี้หรือไม่นายพลพียอมรับว่ามีมากกว่า1คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกด้านและขออย่ากังวลไม่ว่าจะถือสัญชาติใดหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีนายพลพียังระบุว่ากรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัตรขออธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัตรแต่เป็นเพียงกรรม

0: การบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัตรโดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอื่นในลักษณะโนมินีจึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเส้นเงินอินโดนีเซียปิดอุทยานโบรโมเร่งดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางอุทยานได้ปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไฟป่าทะลุไหม้มาตั้งแต่วันจันทร์ได้ลุกลามเข้าไปในบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นโดยไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดชาวาตะวันออกกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งยังไม่รู้ต้นเหตุเพลิงแน่ชัดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
13: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
14: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
15: Hilux Travel Greater Together
16: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
17: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกิน

0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ชื่อเพลงว่าณปัจจุบันนะครับเสียงร้องของน้องเตยวีระยาครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกหมั่นในสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะขอบคุณกันสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือขอบคุณปุ๋ย Black Cat ครับชัดรองชัดเสริมครบจบนะครับในสูตรเดียวนะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปฟื้นต้นนะครับหลังจากที่ตัดผลผลิตกันเรียบร้อยแล้วได้เลยนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat สามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันได้ด้วยนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับก็ป้องกันยับยั้งเชื้อราเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการเราชั่วโมงแรกเนี่ยก็ฟังอาจารย์บ้วนนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องราวของการทำสวนทุเรียนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าอุปสรรคของคนทำสวนทุเรียนอย่างหนึ่งก็คือโรค
1: นี่คือเยอะที่สุดเลยแล้วก็ทำให้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ด้วยเรื่องของโรคค่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียม
0: เน่าโคตรเน่า
1: เน่าคอดินนะคะแล้วก็พวกแอตแทกโนดพวกท็อปติดน้ำราดำเพลียแป้งอันนี้แหละอุปสรรคมาก
0: ๆครับ
1: นะคะ
0: แต่สำหรับท่านที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ย Black Catร่วมกับยารา Black Cat 1สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นละ
1: ใช่นะไม่เกิดจริงๆนะไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียมราชมพูนะคะเน่าคอดินคือเราจะทำหน้าที่ตรงเนี้ยในการรักษาหายไม่ลามต่อและไม่เป็นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ต้องใช้ต่อเนื่องทุกรอบนะคะ
0: แล้วเราก็ทำให้ต้นมันสมบูรณ์มันแข็งแรง
1: ใช่
0: ไหมครับเมื่อเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงเนี่ยก็เหมือนคนเราแหละบางคนเจ็บๆออดๆนะครับอันนี้คืออันที่ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ทานอาหารไม่ครบบ้างอะไรบ้าง
1: ก็หลายเรื่ององค์ประกอบนะพักผ่อนเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายเรื่องการดูแลนี่แหละ
0: แม้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้คือเรื่องราวของสภาพอากาศใช่ไหมครับแต่ถ้าคนเรามันร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงคุณไปเจออากาศบางทีร้อนมาหนาวมาแต่ร่างกายถ้าแข็งแรงบางทีก็ไม่ป่วย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพืชก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า
1: เป็นสิ่งมีชีวิต
0: ต้นเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงครับต่อให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่มันมีโอกาสมันมีภูมิคุ้มกันมันต้านทานโรคได้ดีกว่า มันต้านทานโรคได้ดีกว่านะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆแปลงที่เขาใช้คู่กันปุ๋ย Black Cat กับยาชราBlack Cat 1คือพี่เกียร์จะอธิบายคนทำสวนด้วยวิธีแบบนี้ว่ากระบวนการทำสวนของคนเราทุกวันนี้เอาเราพูดถึงเรื่องทุเรียนก่อนเนาะทุเรียนเนี่ยเราทำเนี่ยเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเดียว
0: ทำไปแก้ปัญหากันไป
1: ใช่คือแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยแล้วก็กลัวแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันมากับความเครียด
0: ครับ
1: มันมากับการสูญเสียเพราะถ้าแก้ไม่ทันตนตาย
0: ครับ
1: นะคะแล้วมันมากับงบประมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม
0: ยอมจ่าย
1: ใช่ยอมแหละมาตอนนั้นมันกำลังแล้วอ่ะมันจะตายแล้วอ่ะมันก็ยอมจ่ายเขาให้จ่ายเขาให้จ่ายแบบทำแบบต้นละ 3,000 ก็เอาให้จ่ายยาราขวดละ 10,000 กว่าบาทก็เอา
0: ใช่ครับไม่มีก็ไปยืมมาก่อน
1: ถูก
0: เซ็นไปก่อน
1: ใช่นี่แหละแต่เราไม่เคยคิดว่าจะต้องทำให้ต้นมันเพราะเราไม่คิดไงเพราะถ้าต้นแข็งแรงมันมีด้วยเหรอมันจะไม่เป็นโรคเหรอ เพราะทุกคนตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าทำทุเรียนเดี๋ยวต้องเจอไฟท็อปเทอร่า
0: เก็บตังค์ไว้เดี๋ยวไปซื้อยา
1: คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อไฟท็อปเทอร่านี่จะเกิดขึ้นกับทุเรียนทุกสวนทุกแปลงต้องมีไฟท็อปเทอร่า
0: ซึ่งไม่จริง
1: ใช่
0: ครับ
1: นะคะถ้าคุณทำให้พื้นที่ของคุณเนี่ยไม่เป็นกรดพื้นที่เป็นกรดมาจากอะไร
0: ครับ
1: มาจากการใส่เคมีที่ว่าไม่ใช่ปุ๋ยสูตรเสมอ15 17นา
0: ครับ
1: อาหารเคมีอาหารกับเคมีที่เป็นพวกกลุ่มฆ่ากลุ่มรักษากลุ่มแก้ปัญหา
0: ครับ
1: ที่เป็นยาเคมีพวกเนี้ยมัน
0: ร้ายแรงนะ
1: เออแล้วมันเป็นอะไรที่มันแรงมันก็หยดลงบนต้นคุณ
0: ครับ
1: มันลงหยดบนดินของคุณนะคะมันก็ทำให้ดินเป็นกรดต้นเป็นกรดเมื่อเกิดสภาวะอากาศที่ฝนตกฟ้าปิดเกิดความชื้นในอากาศสูงความชื้นในดินสูงโรคก็จะเจริญงอกงามในพื้นที่ตรงนั้น
0: ครับ
1: ถ้าต้นมันอ่อนแอปุ๊บมันก็เป็นโรคพอเป็นปุ๊บก็จะเกิดการลามลามจากไหนลามจากเรื่องของน้ำไหลไปเรื่องของลมพัดไปเพราะบางโรคมันไปกับลมเช่นราชมพูฟิวซาเรียมไปกับลมท็อปฟิวนี่ไปกับลม
0: ก็ติดทั้งสวนอะ
1: ใช่แล้วบางอันก็คือติดจากเสื้อผ้าเรานี่แหละค่ะที่เข้าสวนไปเจอไปจับต้นนี้มาแล้วไปจับต้นนู้นมันก็ลามเช่นกันนะคะเช่นเหมือนในตระกูลพลิก
0: ครับ
1: พลิกที่เป็นกุ้งแห้งอ่ะเป็นโรคกุ้งแห้งอ่ะนั่นคือติดเลยเป็นไวรัสที่ติดเลยค่ะติดไปกับเสื้อผ้าติดไปกับกางเกงที่เราเดินเข้าสวนนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการทำงานใหม่ก็คือการสร้างให้ต้นมันคือเขาเรียกสร้างภูมิไป
0: ครับ
1: ทุกคนจะคิดว่าเปลืองแต่ขอโทษนะคะประโยชน์ดีกว่าได้เป็นโทษอีกประโยชน์ของมันคือต้นสมบูรณ
0: ์
1: ไม่ป่วยไม่ต้องมารักษาการติดดอกออกผลก็เต็มที่พอติดดอกออกผลเต็มที่ความเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพก็มากกว่าเดิมใช่นะคะมากกว่าเดิมนี่น้องจุรีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เกียร์ดีเจช้างมาแล้วจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: วันนี้ไปขายมังคุดมาค่ะได้กิโลละ40บาทยินดีด้วยนะคะคุณติ๋วนโมนะคะบอกเพิ่งมาฟังครั้งแรกชอบเลยค่ะจากอำเภอลำ

0: แมจังหวัดชุมพรขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่รัตตื่นแล้วนะฮะกูดมอร์นิ่งครับ
0: ก็รู้สึกดีใจอยากมีชีวิตแบบพี่รัตจัง
1: พี่รัตไปดูไหมฮะตกลงเนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงนี่เป็นการใบ้ศิลปินแล้วนะ
0: นะคะไปไหมไปสนุกเราอย่าผูกติดกับศิลป

0: แลกเปลี่ยนความรู้นะคะในการทำสวนทุเรียนทำสวนทุกประเภทสวนปาล์มสวนยางนะคะมังคุดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปลูกแล้วคุณต้องการให้มันเป็นเศรษฐกิจที่ดีในบ้านเนี่ยค่ะโอ้พูดจาแรงอ่ะพี่ไปต่อไม่ได้เลยหัวเราะด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมงานกับเราได้นะคะงานนี้ฟรีนะคะฟรีคุณสัมมนาเสร็จคุณจะไม่ร่วมงานต่อก็ได้นะคุณจะไปสนุกสนานในงานกับเราก็ได้นะแต่การสัมมนาครั้งนี้มันเป็นการพูดคุยในเชิงปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงและประสบผลสำเร็จได้จริงจะไม่มีคำวิชาการที่เราต้องไปแปลงเป็น2รอบ3รอบเพื่อทำความเข้าใจแต่เก็บแปลงมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพืชของตัวเองให้เราเข้าใจผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราในระยะไหนบ้างไปสร้างอะไรให้กับต้นไม้ที่เราปลูกกันอยู่บ้างนะได้ทุกกลุ่มมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดปาล์มยางพารานะคะมาได้เลยเออลองติดต่อคุณหญิงดูสิน
1: ะใครที่บอกว่า
0: น้องหญิง
1: ใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้วแล้วก็คุณเกียร์ไม่ได้ไปที่สวนเนี่ยนะก็อยากเจอกันแบบจริงๆนะก็ไปเจอในงานนี้แหละนะครับได้เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ตามไปที่สวน
0: ได้
1: ไปเจอในงานก่อน
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ตามไปเจอที่สวนต่อนะครับ22นี้นะสนใจติดต่อนะครับมาลงทะเบียนแจ้งจำนวนนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมงานกับเราได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่นะเอาที่อยู่ไม่ต้องก็ได้เอาชื่อนะเบอร์โทรแล้วก็จำนวนนะของผู้ที่จะมาร่วมงานกับเรานะครับอันนี้ก็ลงทะเบียนสำรองจองโต๊ะจองที่นั่งกันก่อนล่วงหน้านะครับรับรองว่าคุณจะได้ประโยชน์นะจากการร่วมกิจกรรมแล้วก็งานสัมมนาในครั้งนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ทำเกษตร
0: ค่ะคือเจอคุณเกียร์เนี่ยจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทุกคนจะไม่พาทุกคนลงคลองอย่างแน่นอนนะปุ๋ยแบคแคทแบคยาเชื้อราแบคแคทวันและคุณเกียร์ไม่สามารถที่จะไปทำให้ใครลงคลองได้มีแต่อย่างที่จะไปช่วยส่งเสริมให้ทุกคนทำเกษตรประสบผลสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราการันตีทุกชนิดพืชว่าต้องได้มากกว่าเดิม 30% อย่างเช่นของน้องจุลีเนี่ยลมด้วงที่นาข้าวที่ป่าพยอมเนี่ยที่จริงมันไม่ควรจะได้ไล่ละตัน
1: อ
0: ่ะเพราะเราการันตีที่30การันตีที่30ความหมายไม่ได้ไม่30นี่คือเรายินดีนะ
1: ครับ
0: เรายินดีเลยนะแต่ต้องไม่ได้ไปเจอว่าวิกฤตแบบน้ำท่วมอยู่1เดือนอย่างเงี้ยมันก็เนาะไปเจอพายุทุเรียนหล่นหมดอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเกียร์เกียร์ทำดอกได
1: ้ครับ
0: ทำดอกให้ดกได้นะฮะแล้วก็เอาพูดถึงดอกดกเนาะไปถึงพี่แมวเบาแมวพี่แมวก่อนนะแล้วโก้แมวเดี๋ยวว่ากันปี70เนาะโก้แมวเนาะก็แกก็บอกว่าผลผลิตของแกเนี่ยได้10กว่าตันนะแล้วก็ดอกอ่ะโอ้โหไม่มีที่จะยืนอ่ะตอนนั้นใช้กลุ่มยาเคมีอื่นเนาะดอกไม่มีที่จะยืน
1: ครับ
0: พอถึงเวลาใบมันเหลือครึ่งท่อนมันร่วงพี่ช้างก็เลยไม่มีที่ให้ลูกยืนก็คุยกันอย่างสนุกสนานนะเขาคุยกันอย่างสนุกสนานกลุ่มนี้น่ารักอ่ะอบอุ่นอ่ะไปแล้วเกียร์ชอบอ่ะทะลึ่งกันไปแซวกันไปเรื่องจริงบ้างเลยก็ถือว่าสนุกสนานเป็นกลุ่มที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ไปแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนถึงแม้ว่าบางครั้งนี่เดินเวียนเดินเวียนกันอยู่บ้าง
1: ไม่เข้าใกล้
0: ไม่เข้าใกล้บ้างนะไม่รู้แบบกลัวเจออะไรนะใกล้ๆคุณเกียร์แล้วแหมเราก็เป็นหญิงกันอยู่นิดหน่อยทุกไปทั้งสวนอ่ะชายล้วน
1: อ
0: ่ะหญิงน้อยมากอ่ะแล้วเราอ่ะไม่กลัวเหมือนพี่ประภาสบอกเลยหายหนงเกียร์นัดโทรมาเท่าๆนี่ตัวถั่วหั่นไปน่ะในป้านี่ครับใช่ที่แก๊งพันนีว่ะพี่ประภาสบอกใช่ที่แก๊งพันนีไปทั่วเลยน้องว่ะทั่วค่ะเราอ่ะไปด้วยความหยิบยื่นความสำเร็จให้กับทุกคนดังนั้นไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
1: ไปด้วยความปรารถนาดีด้วยความตั้งใจดี
0: ใช่นะคะเราก็
1: ถือว่าไม่จำเป็นต้องระวังอะไรอ่ะ
0: ก็ตายก็คือตั้งหน้าตายอย่างเดียว ออกจากบ้านแล้วอ่ะตั้งหน้าตายอย่างเดียวท่านผู้ฟังถ้าไปที่ไหนแล้วเราหยิบยื่นความดีหรือประโยชน์ให้เนี่ยทุกคนก็ไม่รับสายนะน้องหญิงไม่รับสายจริงๆอยากให้ทุกคนได้ฟังประสบการณ์จากน้องหญิงในการที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยางพาราคือเกียร์เล่าก่อนแล้วกันนะน้องหญิงเนี่ยทำยางอยู่ที่ ปลูกทำสวนยาง10 ไร่ทำสวนปาล์ม10

0: ไร่นะคะแล้วก็อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะแล้วก็พื้นที่10ไร่เนี่ยล้มยางค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ล้มยางแล้วปลูกยางใหม่แล้วก็ฟังรายการเรานี่แหละค่ะพอปลูกไปปุ๊บปลูกใหม่นะท่านฟังมันตายถ้าภาษาคนใต้เวลาปลูกยางแล้วมันตายเขาเรียกว่ายางถูกหญ้าก
1: ็
0: คือถูกเชื้อราโดนเชื้อราตายไม่หยุดตายจนไปร้องขอต่อกองทุนว่าขอเปลี่ยนจากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันได้ไหมไม่เอาแล้วยางอะแต่ฟังรายการเราเลยสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันไปฉีดพ่นพี่ช้างไปฉีดแล้วต้นไม่ตายอีกเลยพี่ช้างตอนนี้ไม่ล้มแล้วโทรไปบอกกองทุนสวนยางใหม่ว่าปลูกยางเหมือนเดิมแล้วค่ะยางที่เคยถูกหญ้าตอนนี้หายหมดเลยเพราะใช้ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันอันนี้ยางปลูกใหม่นะท่านผู้ฟังก็มีความสุขแฮปปี้เสียงดีใจดีดามากแล้วก็ไปฉีดกับปาล์มปาล์มก็สวยยางก็ดีนะคะให้สามีลาออกจากงานแหละเราความรู้สึกว่ามันมาถูกทาง20ไร่เราทำเกษตรเราเพียงพอแน่ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัดอันนี้คำพูดของน้องหญิงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่เขาจะสั่งโปรโมชั่นเนี่ยเขาโทรมาแล้วพี่เกียร์ก็เราคุยในรายการใช่ไหมคะว่าโทรมามิสคอก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับเองแต่บังเอิญเจ้าหน้าที่เราโทรกลับไม่ครบทุกเบอร์ไงคะ
1: ครับ
0: แล้วก็โทรสงสัยเขาลืมแล้วซ่าว่ะก็โทรมาใหม่แล้วพี่เกียร์บอกลืมแล้วจริงๆคือมันพลาดมันหลงไปได้แต่ก็โทรมาวันที่6ไงว
1: ัน
0: สุดท้ายพอดีก็บอกไม่ได้ไม่ได้นะพี่เกียร์หนูนี่แบบตั้งใจมากเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจใช้ด้วยแล้วก็รักปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันแล้วด้วยนะคะขอบคุณน้องหญิงนะที่เปิดใจนะรายการใครที่ฟังอยู่เอาไปใช้นะป้าถาวรก็เหมือนฟังรายการที่เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกันกับสามีอ
1: ่
0: ะจะใช้มาตั้งนานแล้วลูกเกียร์เอ้ยแต่ผัวป้าไม่ยอมแต่ปุ๋ยได้แพงงี้ตาย
1: ด้วยกันผมว่าแพงจนสุดท้าย
0: เผาแล้ว
1: เ
0: ผาไป8ต้นแล้วควันขโมงเลยทั้งสวน
1: ไม่ได้เผาลุงนะ
0: ไม่ได้เผาลุง
1: ลุงยังอยู
0: ่ต้นทุเรียนตายค่ะไม่ยอมแล้วฉันไม่ฟังลุงแล้วฉันซื้อแล้วก็เลยได้เอาไปนะเพิ่งจะได้รับปุ๋ยกันไปนะคะเริ่มฉีดพ่นว่าให้ได้สัก 5-7 รอบนะป้าถาวรนะถ้าได้ยังไงแล้วนะป้าโทรแจ้งลูกด้วยว่าเป็นยังไงจะได้ไปเดินทางไปรับผิดชอบนะน้องเกียร์รับผิดชอบฝากบอกสามีป้าด้วยนะว่าใช้ให้ตรงตามที่เรากำหนดทำให้ตามที่กำหนดนะคะไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างนะคะยินดีไปรับผิดชอบถึงสวนเลยนะคะคุณป้า
1: ครับนะพักฟังกันหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันตอนนี้บ่าย 3:30 น.
0: ค่ะ
1: แอดอรดีนะครับ
0: ใช่

0: ครับเพลงจากคุณแอนอรดีนะครับชื่อเพลงว่าฟิลเตอร์เบอร์ทัดแท้ไม่ได้นะครับนี่คือบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราก็พยายามนะครับรายการเราเนี่ยออกอากาศกันไปหลายภูมิภาคนะของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเลือกเพลงของศิลปินนะครับหลายๆภาคนะมาให้ได้ฟังกันนะครับแต่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงเนี่ยก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ครับแต่ละสถานีก็สามารถที่จะร่วมกันโทรศัพท์นะครับมาแนะนำนะครับกับรายการของเราได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ075ครับ419225นะครับ075419225นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามานะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับ2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันจากบริษัทนะครับนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเราคือทาสรองทาสเสริมครบจบนะฮะในสูตรเดียวได้เลยนะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเอาไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยใช้งานง่ายมากไม่ยุ่งยากแล้วก็ประหยัดเวลานะครับในการทำงานนะของคุณผู้ฟังกันด้วยแล้วครับ1ชุดนะครับราคา 1,980 บาทจะเป็นชนิดน้ำ1ลิตรแล้วก็ชนิดผง1ขวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะครับเราก็แถมให้ฟรีไป1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังครับ1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดด้วยกันนะครับ1ลังก็ราคาอยู่ที่ 37,920 บาทนะครับอันนี้ก็จะประหยัดนะครับไปถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ส่วนยารา Black Cat 1ครับ1ขวด1ลิตรและผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคา 1,540 บาทนะครับยารา Black Cat 1นี้เราก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเป็นยาราที่ไม่เป็นเคมีเป็นยาราที่คุณเอาไปใช้แล้วปลอดภัยนะทั้งคนและพืชด้วยนะครับก็ราคา 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ชุด12ขวดนะก็ราคา 17,520 บาทครับนั่นคือยาราบแบล็คแคท1นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939สามารถโทรมาได้เลย
1: นะคะก็ทักทายพี่ไข่นันต้นเหลียงด้วยนะ
0: สวัสดีครับ
1: ครัวไข่นันนะคะอันนี้แกงส้มอร่อยมาก
0: คือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่1อร่อย2ให้เยอะ3ราคาถูก
1: คือบ้านนี้ต้องไปนะกินแกงส้
0: ม
1: นะคะน้ำพริกแมงดา
0: ครับ
1: ต้มส้มผัดกะปิโอ้ยักข้าวโรยอ่ะพี่นันทำพื้ออ่ะ
0: เปิดไหมวันนี้วันที่
1: เปิดไหมจ๊ะพี่นี่
0: ช่วงนี้แกว่างแกอยู่บ้านช่วงนี้แก
1: คิดฮอดทุกคนสักทีที่หมายความว่าชื่อเพลง
0: ชื่อเพลง
1: อ๋อนะคะเออเนาะแกงส้มนะพี่เนาะแซ่บๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีผัดคะน้าปลาเค็มปลาเค็มทอดกรอบๆหน่อยแล้วมาผัดคะน้าแล้วก็ไข่เจียวแล้วน้ำพริกแมงดาแบบเผ็ดๆหอมๆนะพี่เนาะเอาก้างออกให้หมดอายร้อยจังนำไล่ค่ะ
0: เราสั่งไปไหมแล้วก็แวะไปเอาแล้วก็ไปกินริมทะเล
1: หรื

0: แล้วก็เดี๋ยวแวะเอาลำโพงบลูทูธไปด้วยไปเปิดเพลง
1: ฟังเพลงและกินน้ำพริกแมงดาของพี่ไข่นันนะฮะไปกันได้เลยนะครัวไข่นันที่ต้นเหลียงสิชนค่ะทุกคนค่ะ
0: ถ้าไปจากนครก็ก่อนถึงไฟแดงอยู่ซ้ายมือ
1: ซ้ายมือ
0: เช้าเช้าก็มีข้าวแกงขาย
1: อ่ะ
0: ครับไม่รู้จะตั้งไปไว้ไหนนะขายทั้งวันไม่พักไม่ผ่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะครับ15นาฬิกากับ38นาทีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ฟังนะมนแคนเก่นคุณเนาะ
1: ค
0: ิดงอดทุกคนนะที่กลัวไข่นันนะครับ
1: เปิดทุกวันจ้ะแวะได้ทุกวันก็บอกนะมีลูกเนียงไหมคะ
0: สตอล่ะสตอ
1: สตอพี่ก็ไม่กินกินเปลือก
0: มีทุเรียนไหมทุเรียน
1: ทุเรียนพอจะมีไหมผลไม้ของเสิร์ฟเติมนะมีปูไหมคะวันนี้มีปูไห
0: ม
1: นะฮะก
0: ็ปลาไหมปลา
1: ปลากินไม่ได้แล้วค่ะผื่นขึ้นตอนนี้กินปลาไม่ได้แล้วค่ะผื่นขึ้นเหรอท่านผู้ฟังค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ
0: ครับ
1: Black Cat 1นี้ตอนนี้ทำให้เสี่ยเล็กคุณภากรแบบเชื่อเราได้หมดใจเลยก็คือจากต้นที่สวนแปลงที่เป็นฟิวเซเรียมา
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเขาอีหลักอีเหลือที่จะใช้อ่ะเธอมันเพลงไม่มึงอะไรเงี้ยไอ้มันอีดีผือว่ามันเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเคียก็บอกว่าพี่เล็กต้องลองนะคะแล้วพี่เล็กต้องเปิดใจแล้วบังเอิญว่าสวนหลังบ้านเนี่ยเป็นฟิวเซเรียมันระบาดนะคะโรคมันลงนะคะเขาก็เลยเอา Black Cat 1เนี่ยค่ะฉีดแล้วก็ฉีดดินฉีดต้นฉีดกิ่งตอนนี้ใบสวยงามแบบเป็นชุนเป็นชีวิตใหม่อ่ะเป็นทุเรียนแบบได้ชีวิตใหม่ใบหนาใบยาวใบกว้างใบเงาค่ะทุกคนค่ะนะไม่น่าเชื่อพี่เล็กบอกโอ้ไม่น่าเชื่อหรือว่ามันเป็นเฉพาะดินวะยังจะคิดว่ามันเป็นเฉพาะพื้นที่หรือว่ามันจะใช้ได้หมดทุกที่หรือเปล่าเก๋ก็ยังมั่นใจไม่ว่าจะเป็นดินแบบไหนต้นเป็นโรคยาเชื้อราและแค่วันเอาอยู
0: ่ครับ
1: เอาอยู่จริงๆนะคะนี่บอกว่าทุเรียนเพียบค่ะไปได้เลยทุเรียนไม่รู้สวนของพี่ไข่นันไหมถ้าไปกินแกงกินข้าวบ้านพี่ไข่นันได้กินทุเรียนไหมพูดอย่างนี้ดีกว่านะถ้าไปกินข้าวแกงบ้านพี่ไข่นันเดี๋ยวได้กินทุเรียนด้วยหรือไม่ไม่ต้องไปซื้อตลาดนะเอาสวนของพี่ไข่นันนะคะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าสวนแก
1: เราก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่แกโกหกอ่ะถ้าพี่นันโกหกหนูก็เชื่อใครพูดอะไรมาหนูเชื่อหมดแหละนะหนูเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะใครพูดอะไรมาเชื่อหมดแต่รู้ก็มีหนูก็มีองค์ความรู้ของหนูนาพี่เกียร์ก็มีองค์ของพี่เกียร์นาพี่เกียร์จะได้รู้ว่าพี่ไข่นันโกหกไงถ้าพี่อยากให้หนูเชื่อหนูก็เชื่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับปุ๋ยแบ็คแคทเราไม่โกหกใครและไม่การที่จะไม่โกหกใครเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมว่าใครเป็นตัวต่อต้นไม
0: ้ครับ
1: ต้นไม้จะบอกคุณเองเลยกินไป3รอบ4รอบ5รอบ7รอบเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้น
0: หรือว่าเขากินอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
1: เ
0: ราจะรู้ใช่ไหม
1: เรารู้สิพี่เกียรติพี่เกียรติรู
0: ้ครับ
1: ลงสวนเนี่ยไม่ต้องโกหกเลยพี่เกียรติรู้ว่าเขาใช้ประเภทไหนใช้อะไรเพราะสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ผิวของลูกสีของใบความเงาความกว้างต่างกันกับชนิดอื่นโดยสิ้นเชิงค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: อันนี้พูดได้เลยนะว่าโดยสิ้นเชิงต่างกันแน่นอนความหนาความเงานะความใบแบบนิ่มขยำแล้วไม่ยับนะลำต้นเป็นยังไงสีใบเป็นแบบไหนหนามเป็นยังไงอันนี้รู้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องคือเกียร์เนี่ยถ้าลงสวนเกียร์รู้คือแบบพี่เกียร์เนี่ยพี่ช้างถ้าพี่เกียร์รู้ไม่จริงพี่เกียร์ไม่ทำรู้ไม่จริงคือไม่ทำเพราะถ้าทำไปแก้ปัญหาไม่ได้ทีหลังเรามานั่งการันตีเก็บเงินปลายทางหรือว่าการันตีด้วยการคืนเงินเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นการหลอกลวงแล้วเราทำงานเนี่ยเราไม่อยากหลอกลวงใครเพราะอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้อยากเดินทางไปหาได้สบายสบายนะคะอยากให้ไปคือไปแล้วมันเป็นญาติกันเหมือนพี่เกียร์ไปหาพี่ออสอ่ะมันก็ได้รับการต้อนรับอ่ะพี่ช้างเข้าใจไหมมันเป็นความอบอุ่นที่เราได้จากลูกค้านะเขาไม่ได้มาได้อะไรฟรีๆจากเราเลยนอกจากขนมนมเนยที่เอาไปฝากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่เกียร์พอจะหิ้วไปฝากกับทุกแปลงได้ถือว่ามันเป็นน้ำใจเล็กน้อยแต่สิ่งที่เกียร์ทำให้ไม่ได้คือเอาปุ๋ยไปให้ฟรีเนี่ยทำให้ไม่ได้เพราะที่ถามมันคือต้นทุนการซื้อขนมคือน้ำใจที่เอาไปฝากเอาแกงเอาอะไรไปฝากเนี่ยมันเป็นน้ำใจแต่เรื่องของปุ๋ยอะสิ่งที่เกียร์ให้ได้ทุกคนคือคุณภาพที่ให้เต็มและเพียงพอที่พืชต้องการอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ลดไม่ถอยแน่เหมือนพี่แดง

0: ขาไปดูสวนพี่ดูสวนพี่ศักดิ์ที่พนมเขาก็ไปดูเสร็จโอ้สวนหนูซักซุ้ยจังหนูซักใช่จริงไหมน้องศักดิ์ก็ใช้จริงใช้จริงใช้แค่นี้แหละพี่พี่แดงก็มาถึงถามแต่ใช้ทำของดีแล้วเนี่ยอย่าเที่ยวลดคุณภาพนะพี่แดงเป็นลูกค้าใหม่เลยนะอยู่ที่อำเภอพนมเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าใช้ดีแล้วน้องเกียร์อย่าเที่ยวลดคุณภาพนะคนเราพอขายดีชอบลดเห็นไหมบางยี่ห้อพอขายดีปุ๊บแตกคอ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่แตกกับใครค่ะ
1: ทำเอง
0: ทำเองไม่แตกคอกับใครแล้วทำเองไม่เอาหุ้นส่วนเจอมาเยอะ
1: เจ็บมาเยอะ
0: เจ็บมาเยอะรู้แล้วจำแล้วคุณพี่จุฑารัตน์นะคะสั่งได้นะคะอันนั้นมันอยู่ที่อะไรอ่ะบอกได้ยังไงอ่ะของตอเนี่ย
2: พูดได้
0: ใช่ไหมคะราคาเนี่ยมันอยู่ที่โปรโมชั่นที่ลูกค้าได้กับทาง TikTokส
1: ่
0: วนลดที่ได้จากติ๊กต็
1: อ
0: กไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทบริษัทยังได้จำนวนเงินเท่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราเป็นสมาชิกกันมานานหรือยังมีคูปองอะไรไหมคือซื้อได้นะคะเข้าไปได้ที่ร้านช่องอะไรเอ่ยปุ๋ยแบ็คแคทช่องหลักบริษัทนะก็เข้าไปสั่งตรงนั้นได้เลยพี่จุฑารัตน์นะคะแต่ว่าเวลาสั่งทางนั้นเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลลูกค้าเราไม่มีข้อมูลที่จะดูแลแต่ถ้าคุณสั่งทางหน้าแฟนเพจเราจะมีข้อมูลแล้วเราจะดูแลคุณโดยตรงได้สอบถามกันคุยกันได้ตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะสินค้าของเราเนี้ยเวลาคุณซื้อเนี่ยมันมีโปรโมชั่นมันมีราคาส่งยกลังมันอยู่ที่ปริมาณการใช้ของลูกค้า
1: ครับ
0: นะคะสมมติว่ารอบนึงอ่ะฉีดพ่นครั้งละ 10,000 ลิตรเน
1: ี่
0: ยคุณซื้อทีละลิตรเนี่ยไม่ได้10,000 ลิตรถ้าคุณใช้ต้องใช้10ลิตรแล้วนะต่อรอบ
1: ครับ
0: แต่ต้นทุนเวลาราคาส่งอ่ะมันอยู่ที่ถัง 1,000 ลิตรอยู่ที่ 2,060 บาทเองไม่ได้มากไปกว่านั้นบางคนเนี่ยต้นทุนต่อรอบ 6-70,000 น่ะพี่เคียนรู้เลยว่าการทำสวนทุเรียนเนี่ยต้นทุนสูงมากนะคะสวนสระยินดีบอกว่า Black Cat ดีจริงค่ะใช้กับสระมา6ปีแล้วค่ะนะครัวไข่นันบอกว่ามีอยู่10ต้นดกมาก
1: ทุเรียน
0: ใช่คุณไปกินเลยเดี๋ยวไปกินแกงส้มมันไปแกงนั่นหรอ
1: เหลือแต่ของแกเป็นลูกหรือเปล่าตอนนี้แกบอกว่ามี10ต้นมีลูกติกินได้เปล่าไปแล้วต้องกินเลยไม่ใช่ต้องเอามากับบ่ม4 5วันไม่เอา
0: ไม่ต้องบ่มอยู่นะพี่ไก่นันมันสุกพร้อมทานไหมถ้ามันสุกพร้อมทานพี่ไก่นันแกะแล้วแช่ตู้ไว้ให้เราด้วยเลยพอกินข้าวเสร็จโอ้ได้กินทุเรียนเย็นๆอร่อยนะคะหรือว่าเราไปเจอกันบ้านพี่ไก่นันเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวแกแกงส้มตั้งไว้รอแล้วเราไม่ไปแกด่าตายเหรอพี่จ๊ะนะแกงส้มไข่ปลาริวกิวแล้วก็ผักเนาะร้อยๆแช่เย็นฉ่ำๆเหมือนหิวข้าวจริงๆแกไม่ได้กินข้าวทีนะคะก็เรื่องของสัมมนาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะนะงานสัมมนาจัดขึ้นวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่โรงแรม
1: นิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ค่ะ
1: ครับก็จะเป็นถนนก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งอ่ะไม่ใช่เส้นในเมือง
0: แยกบางกุ้งบางใหญ
1: ่อ่ะ
0: แยกบางกุ้งบางใหญ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายถูกไหม
0: มาจากไหนคุณเลี้ยวซ้ายเนี่ย
1: ถ้าไปจากนคร
0: ถ้าไปจากนครจากบางใหญ่ขับไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วขับตรงไปยูเท
1: ิร์นกลับมา
0: โรงแรมจะอยู่ทางขวามือ
1: ถ้ามาทางฝั่งข้างบนก็ผ่านเทรนทัน
0: จากชุมพร
1: ตรงมาเลย
0: ตรงดิ่งมาเลยจากชุมพรตรงดิ่งมาเลยนะคะให้เลยให้เลย
1: ตรงโลตัสอะไรพวกนี้มา
0: ใช่คนสุราษฎร์รู้จักมะขามเตี้ยหมดเลยแยกมะขามเตี้ยมานะคะโรงแรมจะอยู่ซ้ายมือก็คือขับตรงมาเพื่อจะไปออกสะพานศรีสุราษฎร์อะค่ะทุกคนค่ะ
1: หรือไม่ก็นี่แหละเข้าไป GPS อ่ะพิมพ์ไปเลย
0: นิพาการ์เด้น
1: ถูกเดี๋ยวมันก็
0: พาไปถึงแน่นอนนะคะนู่นเห็นไหมอ่ะปีไข่นานวันเดียวแช่ไว้ให้นู
1: ้จริงไหมเนี่ย
0: โอ้ยยั่วมากเลย
1: จริงหรือเปล่า
0: อย่างนี้แล้วกัน
1: แกงส้มกี่พันถ้วยนึง
0: เมื่อกี้ไหนบอกได้เยอะแล้วถูกอ่ะ
1: ฮะอันนี้มันรวมทุเรียน
0: รวมทุเรียนเหรอ
1: ลำบากต้องไปหาแช่ตู้เย็นให้อีกหนึ่ง
0: น่ารักอีตายพี่ไก่นั้นอ่ะนะคะ
1: ไก่นั้นเขาอร่อยนะ
0: อะไรจ๊ะ
1: กล้วยทอดอ่ะ
0: กล้วยทอดที่ไหนล่ะ
1: กล้วยทอดแถวนั้นนะพี่เวลาเอาไปเลี้ยงในวัดเจดีย์ไข่อ่ะเขาจะมีเจ้าอร่อยอยู
0: ่เป็นอะไรเนี่ยพูดกันแต่ของกินนะเวลาเย็นแล้วก็พูดกันแต่ของกินค่ะสวัสดีคุณมายาลาบสาบเสือด้วยนะคะคุณพี่จุฑารัตน์นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยสิคะ089ไม่ใช่063
1: 459
0: 6939โทรมาก็ได้หรือว่าพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์ของพี่เอาไว้ทาง

0: แฟนเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวเราโทรกลับนะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยแล้วอธิบายให้ฟังนะ
1: ครับวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่คุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนนะครับซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆนะครับท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวญาติเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยนะครับส่วนฮันลุนนะฮะก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะที่มีการสวดพระพิธรรมศพกันไปนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมนะครับที่วัดรังสีชัชวานอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: โอ้ยนู้นพิเศษนู้นครัวไข่นันบอกสอสอไม่ให้เก็บตังค์กับดีเจช้าง
1: อุ้ยไปทุกวันได้ไหม
0: ถ้างั้นพี่ช้างไป
1: คือก็จะมีบัญชี
0: แล้วใส่ถุงไหมพี่เกียร์เกียร์ไม่ต้องไปเนาะพี่ไข่นันเนาะแล้วก็ให้ดีเจช้างพี่ไข่นันก็ไซส์มาเลยพ
1: ี่เกียร์เราไม่กล้าไปเลยเขาบอกเขาไม่เอาตังค์ไง
0: เออแกงไอ้นู้นก็อร่อยนะของเขาเนี่ยอะไรนะไอ้เหมียงเหมียงอะไรนะมะพร้าวอ่ะเหมงแกงไก่เหมงมะพร้าว ตัวเปลือกมะพร้าวนี่แจ้งให้พี่น้องภาคอื่นได้ฟังคำว่าเหมงมะพร้าวก็คือมะพร้าวอ่อนที่มันยังไม่เข้าเนื้ออีกะลามะพร้าวอ่อนๆนะนะคะเขามาสับเป็นชิ้นๆไม่เละนะทำเป็นชิ้นแบบพอคำแล้วก็ไปแกงกับไก่บ้านอร่อยมากใส่กะทินะลองไปทำดูเออใช่ก็เรียกว่าเหมงมะพร้าวนะบ้านพี่ไข่นันก็ทำอร่อยเช่นกันนะคะใครชอบกะทิก็กินได้ส่วนเกียร์ชอบแกงส้มนะคะ
1: จ้ะ
0: อ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะทั้งร้านพี่ไข่นันแล้วก็ปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันหรือว่าสีชนตั้งไว้ที่ร้านพี่ไข่นันดีไหมคะปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราไปเอากับที่เสียภากรนะไปรับที่บ้านเสียภากรได้เลยเสียภากรบอกทีหลังเวลาไปรับปุ๋ยกันเลยนะใช้จ่ายตังค์ไว้ด้วย
1: อย่าไปเอาอย่างเดียว
0: อย่าไปเอาอย่างเดียวนะคะอ๋อเนี่ยเขาเรียกเพลาเม้งค่ะ
1: เม้งเพลาบางทีได้ไหม
0: ได้พี่แอทำใจเดียวกันเลยมันเหมือนกันค่ะนะคะอ่ะไปต่อสิคะคุณ
1: ไปไหนตกลงไปไหม
0: เดี๋ยวค่อยคุยอ
1: ้าวเขาได้ทำเขาได้เตรียมโดยเพราะทุเรียนกว่าจะเย็นกับข้าวอ่ะแป๊บเดียวแต่ทุเรียนน่ะน่าจะต้องไปหาก่อนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณไปร้านพี่เกียร์ก่อนแล้วกันทุเรียนจากชัยยาที่ได้มาจากสวนน้องแตงก่อนแล้วกัน
1: ครับอ่ะ 15:50 นะครับอย่าลืมแล้วกันนะ22สิงหาคมนี้นะครับเจอกันนะครับที่งานสัมมนาปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับที่โรงแรมนิพพา กาเดน
0: ขออภัยกัน
1: ท่านอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่บ่ายโมงรับลงทะเบียนเนาะแล้วก็ร่วมสัมมนากับเรากันไปในช่วงบ่ายคือกินข้าวเที่ยงกันไหมเช็ดกันนะครับนะแล้วก็มารบอบรมกันแต่ส่วนมื้อเย็นเนี่ยไม่ต้องค้นหอมาเพราะเราจัดเตรียมอาหารเนี่ยไว้เลี้ยงต้อนรับนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดนตรีนะครับให้ทุกคนนั้นได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับก็บอกเลยแล้วกันว่าพบกับน้องเตยวีระยา
0: น้องเตยวีระยาพาความเซ็กซี่ไปโชว์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็มีต่อด้วย
1: ลำวงเวียนครบรำกันยาวๆนะครับไม่เฉาเทือนเพราะว่าที่นั่นโรงแรมห้องพักห้องประชุมมันไกลจากที่พ
0: ัก ศิลปิน3คน
1: ครับใครอีกคน
0: อันนี้เซอร์ไพรส
1: ์อ๋อรู้แล้ว
0: มีเซอร์ไพรส์นะ
1: รู้แล้ว
0: นะศิลปิน3ท่านนะคะทุกคนได้สนุกสนานกันมีหมดเลยนะคะแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตแนวเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นลำวงเวียนครกซึ่งพี่ๆน้องๆจากทางสุราษฎร์ธานีรีเควสต์มาขอมาว่าขอลำวงเวียนครกก็พอพี่สนุกร้อยๆมันๆนะ
1: ถ้าไม่รำแล้วจะคิดตังค์บอกก่อน
0: มีเครื่องดื่มไม่อั้นอาหารไม่อั้นนะทุกคนค่ะนะแล้วก็ความรู้ในเบื้องต้นกันไปก่อนนะเราไปเจอกันไม่ว่าคุณจะปลูกกระท่อนคุณจะปลูกมะพร้าวคุณจะปลูกองุ่นคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจที่จะทำสวนแบบปลอดเคมีแล้วไปเพิ่มผลผลิตในสวนของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิม 30% ขั้นต่ำเนี่ยค่ะแนะนำให้คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปร่วมสัมมนากับเราได้นะพี่น้องที่อยู่ชุมพรไม่ไกลเกินไปนะคะพี่น้องที่อยู่สุราษฎร์ทั้งหมดคุณควรมาทั้งหมดเลยนะเพราะเราจัดในพื้นที่ของคุณนะคะ
1: จริงๆจะไม่จัดแล้วนะ
0: จริ ง
1: แต่นี่คือเป็นแบบแรงเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องกันมา
0: คือทุกคนเนี่ยอยากรู้แค่ว่าไอ้ Black Cat เนี่ยมันชุดเดียวแบบเนี้ยมันใช้ทั้งฤดูกาลได้จริงๆหร
1: อ
0: แล้วที่เราลงไปทางหน้าแฟนเพจอะหายเขาคีฮอก
1: จริงไหม
0: นั่นแหละเขาโกหกกันหรือเปล่ามันเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเรามีทริคเรามีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายที่จะไปแชร์ให้กับคนในครอบครัวปุ๋ย Black Cat คุณก็ไปรับเอาองค์ความรู้

0: ตรงนั้นแล้วกันนะประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงทำแล้วเห็นผลจริงนะคะสัมผัสได้จากการลงมือทำนะได้เห็นผลจริงๆเนี่ยเราไปเจอกันในงานสัมมนานะคะของปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ในวันเสาร์ที่22นะคะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่โรงแรมนิพพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับลงทะเบียนกันก่อนนะครับที่เบอร์โทร063 459 6939 063 4596939มีโปรโมชั่นไหมครับวันนั้น
0: คิดว่าจะมีรางวัลให้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์
1: เป็นรางวัลเน
0: า
1: ะ
0: เป็นโปรโมชั่นรางวัลจะตอบแทนไงแต่ยังไม่คิดเลยว่าจะทำอะไร
1: แต่ไม่แน่ไม่แน่แบบตอน22ถึงเวลาอาจจะมี
0: ใช่ไหมใช่
1: เพราะเราเป็นคนไม่แน่นอน
0: เราเป็นคนไม่แน่นอน
1: แล้วแต่อารมณ์
0: แล้วแต่อารมณ์วันไหนอารมณ์
1: แล้วแต่ฟิลพาไป
0: แล้วแต่ฟิลพาไป
1: เออถ้าไปคุยกันเยอะเรียกร้องกันมากก็อาจจะจัดให้ในงานอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเน
1: า
0: ะไปร่วม
1: งาน
0: กัน
1: ใจแข็งไม่จัดก็ได้เพราะว่านี่เพิ่งจับยาราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าอาจจะแบบมีไลฟ์สดให้กับทั่วประเทศคุณก็ปักหมุดรอพวกเราที่หน้าจอไลฟ์สดซึ่งจะเราจะเชิญเข้ากลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม
1: เฉพาะ
0: ปิดชายเป็นกลุ่มปิดให้สำหรับพี่น้องชาว Black Cat เท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกซ์มานะที่ช่องแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทคุณทักมาที่เพจหลักบริษัทเดี๋ยวเราจะดึงคุณเข้ากลุ่มว่าเป็นกลุ่มปิดนะคะคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยไม่ได้เดินทางอย่างเช่นอยู่จันทบุรีอยู่ตราดอยู่เชียงใหม่อยู่ศรีสะเกษอยู่อุตรดิตถ์อย่างเงี้ยค่ะอยู่สุโขทัยอยู่ยะลาอยากร่วมงานด้วยก็สามารถมาฟังพวกเราทางหน้าแฟนเพจที่เราจะไลฟ์สดให้แต่มันเป็นกลุ่มปิด
1: เราน่าจะจัดประกวดนะ
0: ประกวดอะไรเอ่ย
1: ประกวดผลผลิตทางการเกษตร
0: แม่เหลวค่ายชาติเลว
1: อ๋อประกวดทุเรียนอะไรเงี้ย
0: ค่ายชาติเลวเพราะคุณอยากกินทุเรียนใช่ไหมทุเรียนของ Red Cat นะเอามาประกวดนี่วัดกันไม่ได้เลยเพราะทุกสวนนั้น
1: เนื้อหยิบแล้วก็ใช้วิธีการจับฉลาก
0: ว่าใครได้หรอเขาคิดอะไรของเขาท่านผู้ฟัง
1: จับไม้สั้นไม้ยาวเอา
0: เขาคุณอยากกินเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวตามไปนะเมื่อวานเนี่ยได้โอฉีมาได้หมอนทองมานะคะแกะไปแล้ว1ลูกแล้วก็ยังอยู่ในตู้เย็นเพิ่งกินไปเม็ดเดียวนะคะแล้วมันเป็นทุเรียนลูกหนึ่ง6ภูค่ะท่านผู้ฟังโอ้โห เนื้อแน่นๆ1ลูกได้กล่องเบลเลอร์เลยนะคะแต่ไอขนาดนี้คุณหยุดความอยากเอาไว้ก่อนให้ร่างกายดีก่อนแล้ว
1: กินแล้วจะหายจ้ะไอนี่ก็บอกให้กินทุเรียนหมอบอกมันมีกรรมฐานไปช่วยล้างพิษ
0: ป้าพึ่งบอกป้าจะหยุดขายของสัก2วันไปร่วมงานสัมมนากับน้องเกียร์ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณป้า
1: ป้าก็ต้องชวนคนข้างบ้านไปสักคันรถนึง
0: เออจะได้คุ้ม
1: จะได้ไม่เหงา จะได้มีเพื่อน
0: แต่ว่าใครที่อยากจะให้จองห้องเผื่อบอกได้เลยนะคืนนั้นเรายาวไปยาวไปยาวไปยาวไป
1: จองเองเถอะ
0: จองเองได้
1: นะตองตรงเลยแล้วบอกว่าจากมาร่วมงานสัมมนา Black Cat
0: เพราะว่าดีลราคาไว้ให้แล้วค่ะใช่
1: ครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวค่อยหาเบอร์มาให
0: ้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อต้นไม้ต่อดินของเราเลยมีแต่จะช่วยส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีต้นเจริญสมบูรณ์นะคะคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วเล่าแล้วเล่าอยู่ทุกปีทุกวันร่ำไปนะคะคุณแค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แล้วมาลองใช้กับเราดูยาวๆหนึ่งฤดูกาลว่าได้อะไรบ้างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็มีสายจากคุณพรชัยเนาะจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะเมื่อก่อนเป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทมาต่อเนื่องเลยพี่ช้างใช้ดีมากพี่เกียร์ขาใช้ดีจริงๆเลยแต่ผมมันบางทีมันรู้สึกว่ามันแพงพอต้นดีแล้วก็ไป
1: บางทีรู้สึกว่าแพง
0: แล้วก็พอต้นดีแล้วก็เลยไปเปลี่ยนมันใช้อย่างอื่นแต่ตอนนี้ผมจะกลับมาใช้แบ็คแคทยาวๆและหายไปหนึ่งปีถามว่าทำไมถึงกลับมาตอนนี้ต้นมันป่วยป่วยทั้งแปลงแหละตอนที่ใช้ Black Cat มันไม่ป่วยเลยตอนใช้ Black Cat ไม่ป่วยเลยแต่พอกลับไปใช้อย่างอื่นน่ะต้นมันป่วยรับไม่ไหวเน่าคอดินทั้งแปลงแล้วนะคะก็กลับมาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนที่ทิ้งเราไปนะคะเรารับทุกคนค่ะ
1: เพราะเราคิดงอดทุกคนนะครับ
0: จ้า
1: เจอกันใหม่นะครับสัปดาห์ที่หน้านะครับบ่าย 2-4 โมงวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับฟังขอบคุณปุ๋ย Black Cat ขอบคุณยารา Black Cat 1สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: Honda ที่ Honor Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux TravelGreater together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกย้ำยังไม่สร้างแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าชี้เดินหน้าพัฒนาเม็ดซิ่งลิงก์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่คุ้มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปใช้คำว่า missing link ซึ่งระนองสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรงนี้จะทำ missing link ให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างขนาดใหญ่แลนด์บริดจ์แต่ว่าจะต้องเริ่มหัวเชื้อไว้ก่อนวันหนึ่งต้องเห็นว่าสินค้าจากยุโรปมาที่นี่เข้ามาทางระนองสามารถตรงไปยังใต้ด้ามขวานของประเทศไทยตรงไปถึงภาคเหนือเลาะไปตามเส้นตะวันตกโดยไม่ผ่านกรุงเทพไปถึงจีนสินค้าในไทยสามารถมาออกช่องทางระนองได้แล้วไปปลายทางประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าเห็นความสะดวกเช่นนี้ก็เหมือนตอนเปิดร้านขายของเปิดใหม่ๆก็ต้องเริ่มจับขายทีละนิดแล้วขยับขยายกิจการขึ้นมากรอบมีอยู่มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็พร้อมที่จะมีการขยายเชื่อว่าพี่น้องชาวระนองชาวชุมพรชาวใต้คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปรัฐบาลฟังประชาชนเสมอต้องฟังประชาชนที่เป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสภัทเนวินคุยบุญยิ่งเย็นวันนี้ช่วงการแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกจับตา10งูเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้ต้องจับตาการพบกันระหว่างนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงสสสีเขียวในค่ายน้ำเงินทางนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งเจ้าตัวในนามของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งต้องจับตาดูว่าหลังจากพบกันในช่วงเย็นวันนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องอบต.แม่สามแลบเตือนเรียนน้ำยกของขึ้นที่สูงวันซ้ำรอยท่วมหนักจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม

0: ริมน้ำสารวินโดยอบต.แม่สามแลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพงพิพัฒน์บีเบนจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำสารวินได้เพิ่มสูงขึ้นทางอบต.แม่สามแลบจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆให้ยกข้าวของทรัพย์สินที่จำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเช่นบ้านแม่สามแลบย่อมบ้านปู่ทาบ้านพาละอึและบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำสารวินเข้าท่วมบ้านเรือน2ลำน้ำมาแล้วเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจึงได้เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศ

0: ออกมาจากตัวรถบนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
1: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องหนึ่งครับ
0: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
1: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
0: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
0: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
1: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
0: ข้อดีข้อที่2
1: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบขมเหลาที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
0: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
1: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
0: ข้อเสียข้อที่2
1: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
0: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
1: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
0: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
1: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจไข่ที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
0: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
1: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2 ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
0: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
1: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขมเหลาก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขมเหลาคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
0: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัว

0: ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า 70% เคยมีประสบการณ์การเห็นจุดลอยหรือเป็นอยากย่ายลอยอยู่แล้วในคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะการเห็นจุดลอยนั้นมีความผิดปกติอย่างเช่นมีจำนวนค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดเลยหรือว่ามีร่วมกับการเห็นฟ้าแลบในลูกตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเตือนถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะมีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยกับการที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาก็เป็นไปได้ครับ
0: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดดำหรืออยากย่าย
1: ในดวงตาของมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางของลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกปิงปองที่จะเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าน้ำวุ้นลูกตานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งน้ำวุ้นลูกตาเนี่ยเมื่อเราใช้ดวงตาเราไปสักเกิน10-20-30 ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดตะกอนลอยอยู่ข้างในน้ำวุ้นลูกตานี้นะครับแล้วก็เมื่อตะกอนนี้เนี่ยลอยผ่านตำแหน่งที่แสงผ่านจากดวงตาเข้าไปสู่จอประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นเหมือนมียุงหรือมีอยากย่ายลอยไปลอยมาได้สมัยก่อนเราจะเรียกภาวะนี้ว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่นักศึกษาอายุ10 กว่า 20 กว่าเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นตะกอนในวุ้นลูกตานี้ได้เช่นเดียวกับ
0: ลักษณะที่เห็นเป็นจุดดำหรืออยากย่ายคืออะไรล่ะครับ
1: บางคนเห็นเป็นยุงบางคนเห็นเป็นอยากย่ายหรือบางคนเห็นเป็นก้อนอะไรดำๆลอยไปลอยมาเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาของมนุษย์เรานะครับลักษณะสำคัญสำหรับภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาก็คือว่าไอ้ลักษณะตะกอนหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ฟิตอยู่ตรงตำแหน่งเดิมมันจะเปลี่ยนที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นบางวันบางคนก็เป็นบางช่วงเวลาขึ้นกับว่าตัวตะกอนนี้เนี่ยมันฟุ้งลอยขึ้นมาผ่านแนวแสงก็จะทำให้เห็นได้อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียวหรือเป็นที่ตาสองข้าง
0: และมักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางสายตา
1: ในคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาเยอะกว่าคนปกติได้นะครับ
0: การมองเห็นตะกอนจุดดำหรืออยากย่ายเป็นสัญญาณอันตรายไหมครับ
1: ตัวตะกอนในวุ้นลูกตาหรือการมองเห็นจุดลอยไปลอยมาเนี่ยมักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตานะครับ
0: นอกจากอาการมองเห็นจุดหรืออยากย่ายลอยไปมาแล้วอาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรง
1: หากตัวตะกอนนี้เนี่ยลอยเข้าไปใกล้บริเวณผนังจอประสาทตานะครับแล้วก็เกิดการดึงหรือกระชากจอประสาทตาเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่เห็นแค่จุดลอยแล้วครับจะรู้สึกเหมือนมีเห็นฟ้าแลบเช่นเราอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาเรามีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีอาการเห็นจุดลอยเองเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นมีเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไปจบลงที่จอประสาทตาลอกนะฮะซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนี่ย
0: ดังนั้นหากมีอาการมองเห็นตะกอนจุดดำหรืออยากย่ายร่วมกับอาการเห็นฟ้าแลบเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ควรจะพบจากสุแพทย
1: ์สำหรับท่านที่มองเห็นเป็นจุดลอยไปลอยมาเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตาแต่ถ้าอยากจะสบายใจนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอตาสักนิดนึงหรือในคนที่นอกจากเห็นจุดลอยแล้วเห็นฟ้าแลบแนะนำว่าไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยตรวจจอประสาทตาเราว่าไอ้ตัวตะกอนที่ลอยไปลอยมาเป็นปกติเนี่ยมันไปดึงจอประสาทเราเป็นรูฉีกขาดหรือไม่เพราะถ้าการดึงจอประสาทตาที่เรารู้สึกเหมือนฟ้าแลบบ่อยๆจนถึงขั้นเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องการยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะจอประสาทตาลอกตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหากับการมองเห็นได้นะครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ว่ามันอาจจะเป็นภาวะปกติก็ได้และมีอาการเตือนอย่างไรว่าอาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาครับ
0: เปิดรับข้อมูลออนไลน์อย่างมีข้อสงสัยอยู่เสมอช่วยให้ไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ

0: ำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
5: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% ทั้งจริงครับ
6: ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
5: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
6: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
5: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
6: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
5: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายเรื่องทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
6: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืน แค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
5: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆผมผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
6: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
5: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอ่ะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
6: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
5: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนว่าอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
6: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
5: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวเนี้ยมันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นที่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนมันก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
6: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
5: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
6: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
5: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือบ้านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
6: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
5: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
6: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
7: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
3: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
2: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
3: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
2: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
3: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโครลิตรก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่2
2: แล้วที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
3: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
2: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
3: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
2: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
3: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุมบริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
2: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
3: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
2: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
3: คืออันที่หนึ่งคือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่สองคือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
3: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
2: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินโพสต์ถ้ายังวิ่งชนกำแพงอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคาดโยงสิริกัญญาหลังเปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยสู้ปัญหาภายในพรรคเหมือนสู้กับกำแพงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนักขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์โต้ใต้โพสต์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการพูดถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเชียวรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะต่อสู้เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนพนิดาเปิดโพยเลือกสว.พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มเช้าได้สูงแต่บ่ายลดทวบคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ครั้งที่4โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลโดยนางสาวพนิดากล่าวว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสวระดับประเทศในช่วงเช้าพบว่ามีตัวเลขจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ได้แก่84 111 95 7 126 49 148 147 137 และ14ซึ่งหากเหมือนกันเพียงแค่1-2ใบอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่อย่างไรแต่ตัวเลขเหล่านี้เรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่ง7อันดับแรกได้เป็นสว.ตัวจริงหนึ่งในนั้นคือนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาที่ช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนช่วงบ่ายได้67คะแนนขณะที่พลเอกเกรียงไกรศิรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ช่วงเช้าได้40คะแนนตอนบ่ายได้74คะแนนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัคร3ตัวเลขหลังที่ตอนเช้าได้คะแนนเยอะแต่ตอนบ่ายคะแนนกลับลดลงเหลือเพียงไม่กี่คะแนนนางสาวพนิดากล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวต้องมองทุกอย่างประกอบกันจะมองแยกกรณีไม่ได้และอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่การอยู่ดีๆกล่าวหาลอยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เห็นในการเลือกสว.รอบระดับประเทศที่ผ่านมานั้นมันเพียงพอให้กกต.เชื่อได้แล้วหรือไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลจะหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรกรมอุทยานยืนยันมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากการทำร้ายของสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสักกรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังจากเกิดข้อสงสัยนายสักกรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตโดยได้ชี้แจงข้อมูล3ประเด็นได้แก่กรณีรอยรากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่รอยของสัตว์ป่าจากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งพบว่าลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดินกรณีไม่พบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่างข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่านอกจากการล่าเหยื่อของเสือโคร่งโดยใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อเสือโคร่งยังมีพฤติกรรมการขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็วกรณีของนายสักกรินทร์ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยมีข้อสันนิษฐานว่าหากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัวก็อาจไม่เกิดการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพบรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอนส่วนข้อสงสัยว่านายสักกรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายผลการชันสูตรโดยแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอหักและถูกสัตว์กัดขณะที่ผลการชันสูตรพลิกศพโดยสภ.ลานสักระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสัตว์ป่าทำร้ายส่วนใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากระดูกสันหลังส่วนคอหักหลังจากสัตว์ทำร้ายการชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็มีภัยที่อยากจะมาเตือนนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็เป็นการเตือนสติกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับบ้านเราเนี่ยนอกจากฝนแล้วลมก็แรงนะครับนอกจากลมแรงแล้วคลื่นทะเลก็แรงเหมือนกันนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่มีอาชีพต้องออกเรือไปหาปลาไปจับปลาต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศนะครับต้องเช็คในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเมื่อไหร่มีเตือนบอกว่าคลื่นลมจะสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเชื่อฟังต้องทำตามต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝืนออกไปแล้วไปเจอคลื่นลมใหญ่ๆนะครับอาจจะเรืออาจจะอับปางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนออกไปทำงานทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วนะครับการเช็คพยากรณ์อากาศเช็คอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเช็คก่อนเดินทางก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างของคุณด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ลับเข้าสู่ช่วงของภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยรายวันมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กๆนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกนะครับต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้ลูกเปิด iPad ให้ลูกให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำงานไปนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็ก3ขวบแล้ว4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะครับบางคน5ขวบ6ขวบแล้วยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่มาจากเด็กนะครับที่ดูโทรศัพท์มากเกินไปดูคลิปสั้นมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปจนบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียนแบบการ์ตูนไปนะครับพูดจาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่รุนแรงนะครับอารมณ์ก้าวร้าวบางทีเนี่ยเราให้เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับอยากจะขอโทรศัพท์คืนเนี่ยนะครับก็มีอาการหงุดหงิดวุ่นๆนะครับนั่นก็คือภัยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่มอบให้กับลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ขอให้ใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูลูกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ลูกเล่นมือถืออย่าให้ลูกเล่น iPad มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียในอนาคตกับลูกหลานของตัวคุณเองนะครับเด็กบางคนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูแต่คลิปสั้นดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับจนไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องของการพูดเรื่องของการใช้อารมณ์จากผู้ปกครองโดยตรงนะครับอันนี้น่าห่วงใยมากๆเลยนะครับนำมาแจ้งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ด้วยครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

ลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็ต้องเป็นภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบอกว่าไปแค่ใกล้ๆเองหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้แหละอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการสำรวจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเนี่ยนะครับก็เพื่อเซฟชีวิตตัวเองจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็หมั่นคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับใส่ใจกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของเตือนภัยรายวันครับ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่ณรงค์ครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็2ชั่วโมงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับขอให้ความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหน่อยนะ
7: ครับ
8: เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยหลายคนยังรู้สึกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของน้องวัย14ปีเรื่องราวสาเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเขาเอาระดับตั้งแต่เข้มข้นเลยคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครอบครัวนะฮะที่ได้ยินข่าวที่ทราบข่าวนะครับชุมชนโดยรอบหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนคนไทยโดยทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยนะครับสะเทือนใจแน่นอนจะทำอย่างไรทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดทีมตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะ
7: ใช่ครับ
8: ระดมสรรพกำลังทุกกรมของเขาทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและภาครัฐนะฮะลงจัดทีมดูแลนะฮะตั้งแต่เหตุฉุกเฉินแล้วก็จะวางมาตรการตั้งแต่ระยะสั้นกลางและยาวเลยคุณอาทิตย์คร
7: ับ ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนพี่รงเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราคุยกับทางด้านของนักอาชญาวิทยามาแล้ว เรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของป๋องกระทงที่เรื่องของฆาตกรรมที่ชลบุรีแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญซึ่งมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะพูดว่าต้องถอดบทเรียนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงต้องถอดบทเรียนเพราะว่าเหตุการณ์การความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือว่าในที่ผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายในอายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้แต่ว่าก็วันนี้ที่เราจะมีการพูดคุยกันก็คือทั้งในเรื่องของมูลเหตุว่าเด็กวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการสกัดกั้นหรือว่าจะถอดบทเรียนจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
8: ก็คือประเด็นเนี้ยที่เราจะคุยกันก็คือเอาสภาพจิตใจเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดูแลใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติที่วอนยังฝังใจอยู่นะครับซึ่งทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีอว.ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับสั่งปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุปิดตายเลยนะนะครับแล้วก็ให้มีการวางมาตรการหลังจากนี้นะครับที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดซ้ำรอย
9: อ
8: ันนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยแล้วใช่ไหมครับ
9: ครับ
8: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมจะมองข้ามก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยคนไทยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับถ้าพูดถึงภูมิภาคนี้นะอาเซียนเนี่ยนะครับเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับเอเชียเราก็ไม่เป็นรองใครเลยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่มีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประชากรร้อยคนญี่ปุ่นครับเขามีกฎหมายเข้มตั้งแต่หลังปัญหาสงครามแล้ว
9: ครับ
8: กำหนดเรื่องของการมีอาวุธปืนเนี่ยเข้มงวดชนิดที่ว่าคนไม่อยากจะไปสูงสิงกับอาวุธปืนเลยอ่ะถ้าเทียบประชากรแล้วร้อยคนญี่ปุ่นมีประมาณ 0.00 ประมาณเนี้ย1หรือ2เนี่ยนะ
9: ครับ
8: มีน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับคนไทย100คนเอามายืนกันเนี่ย 15.1 ครับ
9: ครับ
8: ที่เรามีอาวุธปืนแล้วแยกออกไปอีกนะครับอาวุธปืนที่มีเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่จดทะเบียนกับอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมทั้งประเทศเราเนี่ยมีอาวุธปืนประมาณสัก10ล้านกว่ากระบอกนะ 10.3 หรือ 10.6 ประมาณเนี้ยนะครับ
9: ใช่ครับ
8: แล้วก็เกือบจะครึ่งๆ อ่ะนะฮะเป็นทั้งที่จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนซึ่งทางรัฐบาลเองพยายามที่จะสังคายนานะฮะออกเรื่องของการนิรโทษกรรมนะถ้าเกิดคุณเอาอาวุธปืนในครอบครองของคุณเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
9: ครับ
8: แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตรการอีกอย่างนึงก็คือไม่ต่ออายุใบอนุญาตอีกอ
9: ่
8: ะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าทำแค่นี้ก็บอกมันปิดช่องว่างไม่หมด
9: ก็มันเหมือนกับว่าพอมันเกิดเหตุครั้งหนึ่งพี่รองผู้ฟังก็จะมาเข้มงวดกันทีนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังจากเคสล่าสุดที่แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างในกรณีของเหตุการณ์ยิงที่พารากอน
8: ครับ
9: ก็คือหลังจากนั้นก็มีการสืบค้นมีการปิดบัญชีอะไรต่างๆที่ขายออนไลน์เนี่ยแป๊บได้อยู่แป๊บนึงถ้าอยู่ช่วงนึงที่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันน่ะที่มีผู้สื่อข่าวบางสำนักที่ไปทดลองดูว่ามันยังสามารถหาซื้อกันในโลกออนไลน์ได้มั้ยมันก็ยังสามารถหาซื้อได
8: ้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันการครอบครองอาวุธปืนของบ้านเราเนี่ยนะ
9: ครับ
8: มันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับกฎระเบียบกับกฎหมายคุมอาวุธปืนและก็แนวทางในการคุมของต่างประเทศเขาทำยังไงจึงสำเร็จผลไม่เทียบกับอเมริกานะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เขามีหลายรัฐซึ่งปัญหามันต่างกันเอาประเทศใกล้เคียงกับเราทำไมเขาคุมแล้วเขาสามารถลดสถิติอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนได
9: ้
8: ของเราอ่ะนอกเหนือจากกรณีโรงเรียนที่นนทบุรีแล้วเห็นอีกโรงเรียนนึงไหม
9: เทียมคูเลย
8: โอ้โหขึ้นล้ำแล้วด้วยนะฮะไอ้ไกปืนอ่ะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซ้อมอ่ะนะจนต้องยกมือไหว้กันอ่ะคือนักเรียนนะครับ
9: ครับ
8: นี่ชุดขาสั้นนักเรียนเลยนะครับ
9: ใช่อันนี้ก็ยังไม่พูดถึงถ้าอย่างในกรณีของเคสแรกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแม้ว่าอาวุธปืนอย่างที่ถ้าตามข่าวออกมาตอนนี้ปืนมีทะเบียนถูกต้อง
8: ครับ
9: แต่ว่าปืนอยู่ในบ้านเนี่ยจะป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในบ้านเอาไปใช้เนี่ย

0: ยังไงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราจะไม่มุ่งเป้าเฉพาะเรื่องว่าอาบปืนมาถูกต้องไหมมาเถื่อนหรือไม่เถื่อนเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าตามข้อมูลตอนนี้คือปืนถูกแต่ว่าเราจะห้ามยังไงเราจะป้องกันยังไงวิธีการเก็บรักษาให้พ้นมือจากคนในบ้านเนี่ยจะต้องทำยังไง
1: ใช่ครับเดี๋ยวคุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยนะครับมีอีกหลายประเด็นนะฮะที่ขออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะครับก็อย่างวันเนี้ยนะฮะทางครอบครัวของน้องเฟย์ซึ่งเป็นรายที่9เป็นน้องอายุ12ปีนะครับถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมจัดรายการกับพี่ไพศาลมังกรชยานะฮะคือตัวรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเนี่ยวิกฤตมากนะครับแล้วก็คุณหมอพยายามจะยื้อปั๊มหัวใจจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้ยื้อแล้วนะฮะเพราะว่าน้องสาหัสจริงๆแล้วก็น้องก็เสียไปเป็นรายที่9วันนี้คุณพ่อนะฮะของน้องเฟย์นะครับบอกว่าแม้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าครอบครัวเองก็ยังคงเดินหน้าดูแลกันต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยนะครับเพราะครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ได้คิดที่จะโทษใครเลยครับเพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเขาเคยพบเจอหรือว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างครับสิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดในเวลานี้ก็คืออยากให้ลูกสาวจากไปอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนคุณพ่อของน้องเฟย์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคตส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนเขามีมาตรการดูแลนักเรียนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะ
0: คร
1: ับ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจึงไม่อยากให้โทษว่าใครนะฮะผิดใครถูกนะครับ อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะฮะคนขึมขึมคนเงียบๆคนไม่สูงสิงกับใครอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยเนี่ยนะฮะหมกแต่อยู่ในบ้านจนคุณย่ากับคุณปู่บอกว่าน้องก็เรียบร้อยดีชวนไปเที่ยวออกจากนอกบ้านไปเล่นหรือว่าไปอะไรข้างบ้านก็ไม่ยอมไปอยู่แต่ภายในบ้านก็ถือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งแต่ทำไมอารมณ์ขาดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนลูกกระสุนปืนในแมกกาซีนเนี่ยถ้าไม่เคยหยิบปืนไม่เคยซ้อมปืนทำยากนะครับการจะถอดแมกกาซีนออกการจะใส่การจะบรรจุการจะยิงนะครับเพราะว่าทางนิติเวชบอกเลยนะฮะศพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถูกกระสุนไปทีละ1นัดถึง4นัดถูกเข้าจุดสำคัญฮะก็คือที่ศีรษะกับกลางหน้าอก
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ยิงแม่นจนคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกเพราะน้องไม่เคยไปซ้อมยิงปืนแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของการไปฝึกซ้อมยิงปืนแต่ว่าอย่างก็ตามคงต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับให้ครอบคลุมจึงจะสรุปได้ว่า 1. น้องเอาปืนจากปู่มาได้ยังไงทั้งที่ปู่เก็บไว้อย่างดี 2. เคยฝึกยิงปืนไหมนะฮะหรือว่าดูเฉพาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็ทำเป็นหรือไม่ยังไง
0: ครับ
1: เพราะเรื่องของน้องที่ตอนเปลี่ยนแมกกาซีนตอนเปลี่ยนกระสุนปืนเนี่ยมีโลกโซเชียลเอามาบอกว่าลองดูใกล้ๆดูสิตรงปลายจมูกของน้องเนี่ยน้ำตาน้องไหลมาด้วยนะตอนก้มหน้าก้มตาความอัดอั้นตันใจของน้องมีณขณะนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: เนี่ยคงต้องรอให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้เราฟังดูว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยจากที่ความนิยมเก
1: ม
0: การต่อสู้เนี่ยเปลี่ยนจากตรงจุดนั้นมาก็เหตุจริงเนี่ยมันคืออะไร
1: เขาบอกว่าไอ้เรื่องของการติดเกมโดยเฉพาะเกมในการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นประเด็นน้อยมากซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเนื่องจากอะไรเขายกตัวอย่างเลยเกมปลูกผักที่ฮิตกันทุกบ้านทุกเมืองไม่เห็นคนออกไปปลูกผักเลยบอกมันไม่เกี่ยวครับหลายคนติดเกมเหมือนกันหลายคนเล่นเกมเหมือนกันเพื่อสันทนาการเพื่อความบันเทิงแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายคนในโลกจริงนะอันนั้นมันคือโลกเสมือนจริงนะฮะโลกที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีปัจจัยอื่นหรือไม่อย่างไรที่ตามถูกกดดันไหมถูกดุด่าว่ากล่าวหรือเปล่าการเรียนมีความเครียดหรือไม่กลับไปบ้านมีระเบียบจัดของทางบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: 89 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ดูเรื่องของปัญหาหนึ่งนะฮะที่หลายคนบอกว่ามันต้องสังคายนามันต้องแก้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนที่มีตัวเลขว่าคนไทยโอ้โหมีอาวุธปืนทั้ง10ล้านกว่ากระบอกอ่ะอันนี้ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะที่มีมากกว่า1นะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหถ้าพูดถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเรามาเบอร์1
5: เลยนะครับ
6: 15คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนยืนกัน100คนเนี่ย15คนกว่ามีอาวุธปืนอ่ะคิดดูสิครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่เหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้รัฐมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี
5: ้
6: แต่ทำไมยังไม่สำเร็จผลมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนนะครับ
5: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนะครับอดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยารายการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์คร
5: ับ
6: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องอาวุธปืนเทไลก้อนต้องถึงอาจารย์นะครับ
7: ครับ
6: หลายครั้งก
7: ็
6: ให้อาจารย์มาช่วยให้ทัศนะหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่มีเหตุกลาดยิงแล้วก็รัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้วต้องออกกฎนิรโทษกรรมและไถ่โทษเลยถ้าเกิดคุณเอาปืนเถื่อนมาคืนได้เนี่ยเราไม่เอาโทษคุณให้เวลา120วัน180วันมันไม่ประสบผลสำเร็จเหรอครับอาจารย์ฮะมันยังมีปัญหาอะไรที่ทำให้คนไทยยังครองอาวุธปืนจำนวนมากถ้าเทียบในภูมิภาคนี้เรามาเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยครับ
7: แยกอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วการถือครองอาวุธปืนอย่างเดียวแต่หมายถึงเราดูจำนวนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือโดยหลักจริงๆเขาจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าการใช้ปืนในการก่อเหตุนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าการคลัมนะครับก็คือการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยแหล่งที่มามันมาจากไหนนะครับทีนี้จริงๆของไทยเนี่ยนะครับโอเคแหละข้อมูลมันบ่งบอกว่าเรามีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มาจากอาวุธที่ดัดแปลงนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับโดยระบบการป้องกันของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาจำหน่ายให้ประชาชนเนี่ย
6: ร
7: เราจะมีการยิงทดสอบนะครับคำว่ายิงทดสอบเนี่ยหมายความว่ายิงไปแล้วนะครับเราก็เก็บหัวกระสุนมาดูร่องรอยแล้วก็บันทึกร่องรอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่หมายความว่าได้รับอนุญาตแล้วไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปืนกระบอกนั่นแหละถ้ายึดมาได้นะครับตำรวจยึดมาก็มาทดลองยิงเสร็จแล้วก็เอาหัวกระสุนเนี่ยนะครับมาเทียบทดลองว่ามันยิงจากปืนกระบอกเดียวกันไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยนะครับคนทั่วไปก็
6: ร
7: ู้เพราะคนทั่วไปรู้เนี่ยนะครับทีนี้คนที่ก่ออาชญากรรมหรือคนเป็นโจรเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะกลายเป็นพยานในศาลแล้วเอาผิดของเขาเนี่ยมันก็สูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็น หนทางว่าถ้าการที่จำเป็นจะต้องไปก่ออาชญากรรมหรือฆ่าใครเนี่ยนะครับเขาใช้ปืนเถื่อนดีกว่านะครับเพราะใช้ปืนเถื่อนเนี่ยมันไม่มีเลขทะเบียนนะครับผมบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับคือที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4แหล่งนะครับก่อนว่ามี4แหล่งนะครับแหล่งที่1เนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธปืนตกค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธสงครามอย่างพวกปืนอาก้า AK47 อะไรต่างๆแถบชายแดนเนี่ยที่สมัยมีการสู้รบนะครับแล้วก็มันตกค้างเข้ามาบางคนก็เก็บซ่อนไว้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมือของพวกกลุ่มนักเลงเวลาไปฆ่ากันเนี่ยนะครับก็จะใช้ปืนพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามมันไม่ได้แล้วนอกจากซ่อนไว้แล้วนานทีก็ขุดมาใช้งานนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าเช่นสมมติว่ามันหายไปนะครับพอมันหายไปอาจจะถูกขโมยหรือด้วยเหตุผลอื่นอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็ไปลบทะเบียนทิ้งนะครับพอไปลบทะเบียนทิ้งเนี่ยเป็นการก่อเหตุเนี่ยการลบทะเบียนเนี่ยหมายความว่าอาจจะใช้บ้านเราเรียกอะไรนะเครื่องเจียลูกหมูเนี่ยก็ไปลบเลขทะเบียนซะนะครับแต่ปืนใช้งานได้สมมตินะครับมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนไปอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีการขายในตลาดมืดแล้วไปใช้ก่อเหตุนะครับอันนี้คือแหล่งที่สองที่ค่อนข้างใช้กันพอสมควรนะครับแหล่งที่สามเนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนดัดแปลงก็แล้วกันเนาะพวกบีบีกันนะบีบีกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่เราเห็นเนาะบางทีมันเหมือนกับเอามาขายนะตัวโครงเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเหล็กเลยซ้ำนะครับเสร็จแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ติดเขาเรียกอะไรชุดลั่นไกนะครับกับท่อเหล็กนะซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้ง่ายโดยเทคโนโลยีก็คือไปลงกึ่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำใส่เข้าไปแล้วก็มีบางคนก็รับจ้างทำด้วยก็กลายเป็นปืนเถื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะไทยประดิษฐ์ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นพวกปืนปากกาปืนที่เราเอาท่อมาตัดสั้นเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เกินเพราะนั้นไอ้จาก4แหล่งเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่เอามาใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะว่า1ถูก
6: ครับ
7: นะครับ2เหล็กหรือเค้าเรียกอะไรวัตถุดิบหาง่ายเนาะ
6: ครับ
7: แล้วก็ใช้กลไกเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนแล้วก็ชุดลั่นไกเป็นตีแล้วก็พุ่งไปแล้วก็ก่อเหตุได้นะครับความที่มันถูกความที่หาง่ายประดิษฐ์ง่ายยิงแล้วตามไม่ได้โยนทิ้งง่ายนะครับเพราะนั้นต้องดูอย่างนี้ครับว่าจำนวนปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นคนละจุดกันเนื่องเมื่อเป็นคนละจุดกันเนี่ยนะครับถ้าไปห้ามนะครับบางคนก็เลยมองว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมันเกาไม่ถูกที่คัน
6: ไปห้ามคนที่มีเขามีทะเบียนอย่างนั้นใช่ไหมคร
7: ับใช่ครับไปห้ามปืนมีทะเบียนหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปืนที่มีทะเบียนเนี่ยมันอาจจะใช้ก่อเหตุน้อยเพราะว่าเขาก็รู้กันว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช้หรอกก่อเหตุอ่ะเพราะว่าม
6: ันตามตัวได
7: ้มันสาวถึงได้อะไรเงี้ยครับ
6: เพราะฉะนั้น 10.3 ล้านกระบอกที่คนไทยมี 6.2 เนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนอีก4ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนไม่มีทะเบียนไอ้ตรงเนี้ยจะเอาออกจากประเทศไทยได้ยังไงครับอาจารย์
7: จริงๆตอนนี้นะครับโดยจริงๆโดยระบบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เอางี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาร
6: ู้
7: ใน2ระบบก็คือว่าอันที่1เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ปืนนะครับสมมุติว่าจะเป็นปืนที่เราว่ามาจากผิดกฎหมาย4แหล่งเนี่ยนะครับถ้าตำรวจจับและขึ้นศาลเนี่ยนะครับปกติแล้วหรือแม้กระทั่งตำรวจตรวจค้นพบนะครับแล้วพูดง่ายๆว่านำส่งศาลเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจำคุกเลยโดยไม่รอ
6: คร
7: ับ นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือตำรวจจับไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจหลายคนก็เอาไปสืบว่าให้คุณเอาไปใช้ก่อเหตุอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
6: ครับ
7: แล้วยังไม่ได้โยนทิ้งสมมติอย่างเงี้ยนะครับ
6: ก็
7: จะรู้ว่าโทษมันจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยโดยที่เป็นปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนะเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับมันก็เอาไว้ที่บ้านหรือจะพกไปเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะด้วยเหตุที่ไปขอใบป.12นะครับหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เลยห้ามว่าเฮ้ยห้ามพกออกปืนนอกบ้านนะเพราะนั้นป.12เนี่ยไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าในการขายปืนเนี่ยถ ถามว่ารัฐบาลจำกัดเป๊ะเลยไหมไม่ใช่ครับรัฐบาลก็เพียงแต่ว่าออกเป็นนโยบายว่าห้ามนะครับนะห้ามในที่นี้หมายความว่าให้นายทะเบียนพวกนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับก่อนจะออกเนี่ยขอให้คิดให้หนักแล้วก็พิจารณายาก

0: เริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ให้ออกก็ไม่ได้ออกให้นะครับ แล้วร้านปืนเนี่ยถ้าปืนถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันรัฐบาลก็ไม่ได้ให้นำเข้านะครับนะยกเว้นเป็นปืนที่โควต้าเคยขอไว้แล้วก็เป็นความตกลงอันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีการซื้อขายอะไรก็ว่านไปแต่ว่าการขอยากเนี่ยมันก็เลยทำให้ปืนก็ยังมีค้างอยู่นะนะครับนะ
2: ไอ้ที่ค้างเนี่ยครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้จำได้ว่ารัฐบาลเคยออกเรื่องของนิรโทษกรรมให้อาวุธปืนมาคืนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนนี่นะครับหรือว่าอาวุธดัดแปลงที่เหมือนปืนอ่ะถ้าเอามาคืนภายในเวลาที่กำหนดไม่เอาโทษเลยไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่เพียงพอเหรอฮะในการแก้ปัญหาม
0: ันเสี่ยงนะถ้าเป็นเราเองสมมติเรามีนะครับ
2: ครับ
0: ถามว่าจริงๆมันของร้อนของผิดกฎหมายอ่ะถ้าเป็นผมไม่คืนนะผมก็ไม่คืนนะถูกไหมครับผมโยนทิ้งนะหรือผมเอาซ่อนไว้ฝังไว้ดีกว่าไหมสมมตินะครับ
2: ให้มันจบไปกับเราประมาณนี้แหละ
0: มันในความรู้สึกผมอ่ะเอ้าถ้างั้นแสดงว่าเฮ้ยผมเคยมีปืนเถื่อน
1: ถ้า
0: เกิดมัน
1: โดนสืบอีก
0: ใช่เกิดเข้าไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่เคยทดลองยิงแล้วไปตรวจร่องรอยกับรอยกระสุนเกิดมันแมทชิ่งขึ้นมาผมไม่ซวยอีกเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ
2: แล้วมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามาดูกฎหมายเราก่อน จริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะในการมีวุฒิปืนเนี่ยคำว่าเข้มงวดในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือใครที่อยากจะมีปืนเนี่ยจะต้องมาทำเรื่องขออนุญาตถูกไหมครับ แล้วก็จะมีการไต่สวนนะครับซึ่งในกรุงเทพก็จะมีในทะเบียนก็จะมีแล้วเขียนใบป.1ไปนะครับนิติกรก็จะมาสอบปากคำแรงต่างแล้วก็จะออกเป็นป.3ให้เราได้ป.3แล้วเนี่ยเราถึงจะไปพูดง่ายๆว่าขอเขาเรียกอะไรนะขอร้านปืนอ่ะนะครับร้านปืนก็จะจำหน่ายให้แล้วป.3ก็จะไปทวนกับที่ออกจากกระทรวงนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสักพักก็จะออกใบป.4ให้เพราะฉะนั้นโดยระบบเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้พอเราพูดกันมาแล้วก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายอยู่ในมือคนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ออกก็มีการพยายามเอาแนวคิดต่างประเทศเช่นมีการไปตรวจสภาพจิตนะครับหมายก็ว่าเวลามายื่นขอเนี่ยคุณจะต้องเอาใบรับรองว่าคุณไปพบจิตแพทย์มาหรือไปตรวจโรงพยาบาลแล้วสภาพคุณเป็นปกตินะอะไรเงี้ยนะครับก็มีการพยายามนะครับซึ่งจริงๆถามว่าโดยระบบเนี่ยในระบบปืนจริงๆเนี่ยโอเคมันโอเคไหมของเราก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ถามว่าอยากจะเพิ่มไหมจริงๆมันก็ทำได้นะแบบหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอคุณขอพออนุญาตเสร็จเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อนนะ
2: ครับ
0: อบรมแล้วก็สอบ
2: ครับ
0: นะครับญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างเข้มงวดว่าโอเคนะพอคุณมาขอใบป.3เนี่ยนะครับจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อน
1: ครับ
0: อบรมแล้วคุณสอบได้มีใบผ่านมาแล้วคุณถึงมาขอป.3ได้จะออกป.3ให้
2: ครับ
0: แล้วพอออกป.3เสร็จเนี่ยอาวุธปืนของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องล็อกปืนแต่แม้ว่าคุณจะเก็บปืนไว้ที่บ้านนะจริงๆปืนบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็มีนะครับเวลาเราซื้อปืนออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเครื่องล็อกปืนล็อกไกปืนนะครับซึ่งถ้าล็อกไว้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะต่อให้ใส่กระสุนมันก็ยิงไม่ได
2: ้
0: นะครับหรือมีแมกกาซีนมันก็ไม่ออกนะครับอย่างเงี้ย
2: มันต้องมีรหัสเปิดอย่างเงี้ยแหละครับอาจารย
0: ์มันเป็นกุญแจเลยครับเหมือนกุญแจที่สมมติว่าเราล็อกไว้นะแล้วเราถือกุญแจเราเป็นเจ้าของปืน
2: ผมก็ดูแค่กดเซฟธรรมดากดเซฟไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ครับปืนทุกกระบอกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปซื้อร้านปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจล็อกปืน
2: ครับ
0: กุญแจล็อกปืนซึ่งกุญแจล็อกปืนเนี่ยโดยหลักจริงๆก็คือเขาให้เจ้าของปืนล็อกแล้วก็เราก็ถือกุญแจไว้อีกที่หนึ่งแต่ว่าโดยบ้านเราอ่ะมันก็มองว่าเอ้าโอ้ยกว่าจะมาล็อกโจรเข้ามาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ย
2: มันต้องใช้ได้ทันที
0: ต้องแบบนั้นน่ะทีนี้ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะวางระบบใหม่เนี่ยมันเล่นจำเป็นเหมือนกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่านอกจากล็อกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเขียนแผนผังด้วยนะว่าคุณอาวุธปืนเนี่ยห่างเปลี่ยนไปที่ไหนแล้วห่างจากตัวเด็กขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะให้ตำรวจเนี่ยถึงเวลาเข้าไปตรวจคือข้อมูลตรงเนี้ยเขาจะส่งให้ตำรวจด้วยตำรวจในพื้นที่ก็จะใช้วิธีไปสุ่มตรวจไหนมาดูที่คุณเก็บปืนไว้ตามที่คุณเขียนแผนผังแผนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บปืนที่ห่างตัวเด็กนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแล้วก็พอครบ3ปีก็ต้องไปอบรมใหม่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่านะถ้านะครับของบ้านเราเนี่ยไม่อยากให้มีปืนเนี่ยเราใช้หลักเขาเรียกหลัก invisible hand invisible

0: ฮะก็คือไม่ต้องให้คือไม่ต้องมีกลไกอะไรก็ได้เช่นเราบอกว่าถ้าคุณมีซื้อปืนกระบอกแรกโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นกระบอกที่2 3 4คุณต้องมาต่อทะเบียนคือต้องเหมือนต่อทะเบียนรถอ่ะ
1: คร
0: ับ นะครับทุกปีทุก3ปีอะไรก็ว่าไปถ้าผมมีปืนกระบอกแรกพอจะซื้อกระบอก2ก็จะต้องคิดหนักว่าเอ๊ะกระบอก2 3 4เนี่ยผมต้องไปต่อทะเบียนทุกปีทุกปีมันจะคุ้มมั้ยอะไรเงี้ยคือหลายประเทศเขาใช้วิธีนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาเงินจากการต่อทะเบียนเนี่ยมาตั้งกองทุนนะครับแล้วก็อบรมนะ
1: ครับ
0: หรือไปทำกลไกในการป้องกันในเรื่องอาวุธปืนอะไรเงี้ยหลายประเทศก็ห้ามในเรื่องของการใช้แมกกาซีนที่มีความจุสูงนะแต่บ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเราเข้ามาหมดบางทีแมกกาซีนจุได้20นัดก็มีนะครับแมกกาซีนเดียวเนี่ยนะนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาบอก6นัดก็พอแล้วถ้าคือคุณยิงสู้กับโจรอ่ะเพราะมันเสียงดังโป้งโป้งเนี่ยโจรก็กลัวว่าเฮ้ยบ้านคุณมีปืนละไปแล
1: ้
0: วแต่บ้านเราแมกกาซีนหนึ่งเนี่ยนะครับนะแล้วยิ่งมีหลายๆแม็กด้วยนะครับนะก็2แม็กนี่ก็หมดคาเฟ่เลยแหละถ้ายิงในคาเฟ่เนาะ
2: ครับ
0: ครับ
2: อ๋อแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนทางในการแก้ปัญหาบ้านเราก็ยังคงมืดมนอยู่สิครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่อาจารย์อธิบายเลยฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านไม่น่าจะมีในส่วนของบ้านเราอะครับ
0: คืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาแฟกต์มาตั้งก่อนเอาข้อเท็จจริงมาตั้ง
2: คร
0: ับว่าข้อเท็จจริงมาตั้งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราอนุญาตให้มีการซื้อขายปืนตามกลไกระบบทุนนิยมเนาะหลายประเทศก็จะเป็นงั้นมันมีในท้องตลาดที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณจะทำยังไงถ้าสมมติว่าให้คุณบอกว่ารัฐบาลซื้อกลับคืนแล้วใครจะไปขายกลับคืนถ้ามันไม่ขายกลับคืนสมมตินะครับผมซื้อปืนผมมีปืนอยู
2: ่
0: แล้วรัฐบาลบอกมาขายคืนถ้าเกิดผมบอกว่าผมถือไว้นานเนี่ยแล้วราคามันขึ้นถ้าซื้อคืนกระบอกนี้ถามว่าผมคืนไหมแล้วถ้าไม่คืนรัฐบาลทำไงต
2: ่
0: อใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาผมว่าจริงๆต้องเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมาตั้งว่าคนมีวิทย์ปืนเท่าไหร่มีก่อเหตุเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเช่นต่อไปว่าถ้าคนมีปืนนะครับคุณอาจจะมีห้ามไม่เกิน2กระบอก
2: ครับ
0: ยางกระบอกนึงสั้นกระบอกนึงอันนี้พอไหมสมมุติอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะครับเช่นจะต้องมีกระบอกที่3ไว้เฝ้าไร่อ่ะคุณก็เอาข้อมูลภาพถ่ายจากไร่จากอะไรมาแล้วอยู่ที่ไหนปืนลูกซองอีกกระบอกนึงซื้ออยู่ที่ไร่จริงไหมคือทำกระบวนการให้มันยุ่งยากขึ้นมานิดนึงหรือจะต้องมาเสียเงินจะต้องมาต่อทะเบียนสมมุตินะครับเอาปืนมาเช็คสภาพอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้คนก็มีความรู้สึกเฮ้ยการมีปืนเนี่ยมันยุ่งยากนะไอ้เหล็กกิโลละแสนเนี่ยไม่เอาดีกว่ามากอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเสียเงินเป็น10ปีก็เป็นอาจจะสูงมากอะไรเงี้ยหรือคิดแบบก้าวหน้าก็ได้ว่ากระบอกที่2ต่อทะเบียนปีกระบอกละ 1,000 พอกระบอกที่3กระบอกละ 2,000 กระบอกที่4บอกละ 4,000 สมมุติอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเริ่มตระหนักเองว่าเฮ้ยมีหลายกระบอกไปทำไมมีกระบอกเดียวพอแล้วสมมติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทบร้านปืนอีกก็ขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ
2: ครับจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยปืนมีทะเบียนไม่ค่อยน่ากังวลอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกมาใช้หรอก
1: บ
2: างคนอาจจะเก็บสะสมนะฮะความชอบส่วนบุคคลเหมือนพระเครื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับอาจารย
0: ์
2: เอาไปใช้
0: เรียกว่านอนตู้ภาษาปืนเรียกนอนตู
2: ้ครับเอามาเช็ดมาถูบ้างเพื่อความสวยงามชื่นอกชื่นใจพอเก็บไว้ให้มิดชิดนะ
0: ครับ
2: ไม่น่าห่วง
1: แต่ที่น่าห่วงก็คือ
2: ยิ่งเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะแล้วไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนหายไปหลักหลายพันคนนะฮะ อาวุธไม่ได้หายไปด้วยไงครับไอ้ตรงนี้น่าห่วงไหมครับอาจารย
0: ์ผมว่าก็โอเคนะส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีปืนถ้าเขามีสติดีหรือมีอะไรต่างๆนะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะหมายความว่าการมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับเขาไม่จะไปใช้ปืนติดตัวไปก่อเหตุหรืออะไรหรอกเพราะว่าความเสี่ยงในการที่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็เยอะถามจริงแล้วคุณรอดไหมไม่รอดหรอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอาจจะมีบีบีกันซึ่งผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้ใช้นะบีบีกันเนี่ยเพราะว่าบางคนพกติดคืองี้บางทีนะครับเราเห็นขับรถปาดหน้ากัน
2: ครับ
0: อีกคนนึงชักปืนออกมา
2: ครับ
0: นะครับพอไล่ทะเบียนพอไปตรวจปุ๊บ
2: บีบีกัน
0: ก็บอกเป็นบีบีกันซึ่งที่อาจจะเป็นปืนจริงก็ได้แต่ว่าพอรู้ตัวแล้วมันรีบซื้อบีบีกันมาสมมติอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: นะผมว่าบีบีกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อจริงๆอ่ะหนึ่งคุณต้องไปขึ้นทะเบียนคือสร้างให้มันยุ่งยากนิดนึง
2: ครับ
0: ถูกไหมครับถามว่าความจำเป็นในชีวิตคุณเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบีบีกันไหมอ่ะ

0: ไปออกกำลังกายมันมีกีฬาอย่างอื่นเยอะแยะแต่บีบีกันเนี่ยมันเป็นปืนที่มีความเสี่ยงนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้มันเป็นเม็ดพลาสติกหรืออะไรยิงด้วยความแรงเข้าตาเข้าตาบอดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมันอันตรายเหมือนกัน
1: แล้วที่สำคัญก็คืออย่างเงี้ยถ้าจับกุมได้
0: เ
1: นี่ย
0: เอาถูกแบบอ้าง
1: มันเสมือนสิ่งเทียมอาวุธไหมครับเหมือนอาวุธจริงไหมฮะถ้าเกิดตามกฎหมาย
0: ใช่ใช่ครับสิ่งเทียมเหมือนแป๊ะเลยครับถ้าไปดูนะบางคนดูไม่ออกเลยนะ
2: ครับ
0: ครับต้องไปดูรายละเอียดจริงๆว่ามันมีท่อส่งกระสุนจริงไหมตันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วชุดร่างกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาโครงนะครับจากเขาเรียกนี่แหละที่บีบีกันเนี่ยมาแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ไปกึงลำกล้องมาใส่ไว้
1: แล้วก็ใส่ชุดร่างกายเข้าไป
0: ใช่ครับใช้ก่อเหตุเยอะนะฮะอันนี้ถ้า data มันออกมาข้อมูลที่เรามีเนี่ยใช้เยอะนะครับมากกว่าไทยประดิษฐ์ไปซ้ำนะปัจจุบัน
1: แล้วไทยประดิษฐ์สิ่งเทียมอาวุธปืนอาวุธปืนดัดแปลงจะเคลียร์มันออกจากท้องตลาดได้ยังไงครับอาจารย
0: ์อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเช่นสมมติว่าแทนที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่าโอเคถ้ามันมีสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยถ้าเราไปบังคับไปห้ามบอกว่าประเทศทุนนิยมก็มีปัญหาเอางี้ถ้าคุณอยากมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าไต้หวันกระบอกละ 2,000 พอเข้ามาไทยกระบอกละ 10,000 เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคนก็ไม่อยากเล่นรับบีบีกันถูกไหมคร
1: ับ
0: นะฮะแล้วสองก็คือว่าคุณมีบีบีกันเนี่ยคุณไม่ต้องมาต่อทะเบียนทุกปีละ 2,000ผมว่าวางระบบอย่างเงี้ยคนคือมันหายไปจากระบบเองผมว่าในความคิดผม
2: คร
0: ับก็คือมันใช้ระบบเซตขึ้นมาเพื่อที่จะกันคนได้โดยใช้ระบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบในเชิงการป้องกันอย่างเงี้ยได้ครับ
1: ครับแต่ว่าใหญ่ก็ตามไอ้ที่มีอยู่แล้วก็เห็นอย่างน้องๆที่เขามีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มาทำร้ายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็พกอาวุธทั้งนั้นนะครับกฎหมายมันต้อง
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ผมว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราดูข้อมูลนะครับการใช้ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาหาปืนจากไหนก็คืออันที่หนึ่งมันก็มีขายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอันนี้ตำรวจไล่ตรวจไล่จับหลังๆมันก็หายไปแล
1: ้
0: วนะครับหายไปบ้างแต่มันก็อาจจะมีการประดิษฐ์มาบ้าง
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุมตั้งแต่ว่าหนึ่งแหละไอ้ท่อกระสุนเนี่ยคุณต้องไปกึงที่โรงกึงโรงกึงเนี่ยก็ต้องรายงานถ้ามันมีข้อสงสัยถูกไหมครับว่าเอ๊ะมากึงท่อขนาดนี้นะครับแล้วมันเป็นแคลิเบอร์หมายความว่าสำหรับใส่กระสุนขนาดนี
1: ้
0: นะครับอันเนี้ยก็โอเคสามารถที่จะป้องกันได้หรือบางประเทศเนี่ยนะครับเขาให้ลงทะเบียนกระสุนเลยนะ
1: ครับ
0: นะลงทะเบียนกระสุนจริงๆบ้านเราก็มีนะครับว่าเอาไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกมีปืนแต่มันไม่มีกระสุนเนี่ยคุณจะไปประดิษฐ์เองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมได้แต่ละจุดแต่ละจุดได้เหมือนกันนะครับถ้าจะคุมกันจริงๆนะอาจจะต้องมานั่งคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็อ่ะตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้คุณอยากให้ปืนตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่อยู
1: ่ครับ
0: ณปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับเช่นปืนผิดมือ
1: ครับ
0: ปืนผิดมือนี่อาจจะเกิดเช่นสมมติว่าขออนุญาตนะครับสมมติว่าคุณพ่อผมมีปืนแล้วเกิดคุณพ่อผมเสียแล้วผมก็ไม่รู้ปืนอยู่ตรงไหนปืนไปอยู่น้องชายหรืออยู่กับผมอยู่อะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันยังไม่ได้มีการโอนทางทะเบียนนะครับหรือไปฝากจำนำไว้จะมันก็มีเยอะเหมือนกันแบบนี้นะครับนะมันยังไม่ได้มีการเคลียร์ในระบบให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับก็คือที่หนึ่งเนี่ยจะเอายังไงดีนโยบายในการคุมอาวุธปืนของเรานะครับแต่ว่าถ้าคุมแบบเบี่ยงแหเนี่ยนะครับมันภาษาชาวบ้านมันผมว่ามันน่าจะคนในวุฒิปืนก็จะเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขัดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับแม่คุณผู้ฟังคุณจันจันแหละฝังชิปปืนสิครับแล้วติดตัวจับไว้ในที่สาธารณะขนาดเสือยังฝังชิปได้เลยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆมันก็พอทำได้แต่ว่าไอ้ระบบตรวจสอบชิปอะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันรัฐบาลต้องไปลงทุนอีกอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับว่าไปหาระบบตรวจชิปโอเคละนะครับมันต้องไปตามในระบบชิปอีกแล้วถ้าเกิดว่าโจรรู้สมมตินะครับปืนหายไปแล้วก็ไปทำลายว่ามันฝังอยู่ตรงไหนสมมติอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราลอกทะเบียนปืนออกอะ
1: อ๋อมันก็ย้อนกลับไปไอ้เรื่องเดิมก็คือไอ้ปืนที่มีทะเบียนเขาไม่มาทำเหตุอย่างนี้ก็หรอกส่วนใหญ่ปืนที่ไม่มีทะเบียนชิปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ยอมฝังอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ผมก็คิดว่าถ้าไปฝังชิปอะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบในการฝังอันแรกนะคร
1: ับ
0: นะฮะเพราะว่าปืนที่เอามาเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศมันไม่มีการฝังอยู่แล้วมันก็ผลิตไปอย่างนั้นนะสมมตินะครับต่อให้เป็นปืนถูกจากอาร์มสกอร์จากตุรกีอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้องมาฝังเอง

0: นะครับเพราะฝังเองเนี่ยมันก็ต้องมาดูต้องมาจัดการทะเบียนอะไรต่างๆแล้วฝังแล้วเราจะตรวจสอบยังไงสมมุตินะครับมันก็ได้ในระดับนึงนะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ในความรู้สึกผมว่ามันหนักไป
1: ครับ
0: นะครับมันหนักไปนิดนึงครับ
2: มีอาวุธปืนแต่ถ้าไม่มีกระสุนก็ทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยเราควบคุมไอ้ปลายทางได้ไหมครับกระสุนปืนหาซื้อกันให้ยากเลยอาจารย์ครับ
0: จริงๆมันควรจะนะครับแต่ว่าสมมติว่าเราไปซื้อปืนเนี่ยส่วนใหญ่ร้านปืนก็จะแถมอาวุธแถมกระสุนมาให้เนี่ย
2: ครับ
0: ซึ่งจริงๆอาจจะโอเคล่ะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณขายวุฒิปืนนะคุณห้ามแถมกระสุนนะถ้าจะซื้อให้มันลงทะเบียนหรือแยกกันก็คือมีหน่วยคุมกระสุนปืนโดยเฉพาะเช่นสมมติว่าคุณจะซื้อให้คุณไปซื้อบนโรงพักเลยซื้อบัญชีนัดอะไรเงี้ยลงทะเบียนไม่เลยนะครับแล้วถึงเวลามาตรวจกระสุนคุณหายไปไหนคุณเก็บให้ดีนะกับปืนคุณซื้อไป20ซื้อไปกล่องนึงสมมติ50นัดถึงเวลาสมมติว่าถ้าจะบอกว่าขึ้นทะเบียนหรือมาตรวจเอาปืนมาตรวจสอบ
2: คร
0: ับ นะครับก็เอากระสุนมาด้วยมาตรวจสอบซิว่ามันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ย ก็ทำไปพร้อมๆกันมันอาจจะบางคนก็จะบอกแล้วกระสุนที่มันมีอยู่เดี๋ยวมันโดยระบบมันก็จะปรับของมันไปเองนะครับ
2: เห็นกระสุนที่มีการเอามาใช้กันนะมันเขาเรียกว่ากระสุนซ้อมกระสุนซ้อมซึ่งไม่ใช่กระสุนปืนที่อาจจะต้องยิงต่อสู้กับผู้ร้ายครับอาจารย์มันอนุภาพมันเท่าเทียมกันเลยหรือเปล่าครับ
0: อ๋อจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้นี่คือแรงดันของมันหมายความว่ากระสุนซ้อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหาซื้อได้ตามสนามยิงปืนนะครับซึ่งสนามยิงปืนเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการคุมกระสุนซ้อมอยู่แล้วนะครับนะพอยิงเสร็จเนี่ยนะครับโดยหลักเขาจะเอามาคืนโดยเฉพาะในสนามที่เคร่งครัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเบิกกระสุนไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่เอาปลอกกระสุนมาคืนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางสนามก็ไม่เคร่งครัดอ่ะยิงไปแล้วก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับ
1: จะใช้หมดไม่หมดก็แล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบ
0: ครับนะมันก็มีแต่ว่าอนุภาพมันเบากว่าครับมันยิงแล้วแต่ถ้ายิงใกล้ๆก็สายตาก็บอดนะแต่ถ้ายิงไกลๆสักยืนไปห่างสัก100 เมตรเนี่ยก็ทำอันตรายไม่ได้แหละครับ
2: อ๋อนะ
0: ครับ
2: นี่ก็ฝากภาครัฐนะฮะช่วยเกาถูกที่คันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนโอ้โหให้ความคิดเห็นมากันเยอะเลยครับอาจารย์ฮะปัญหาหนึ่งที่บ้านเราเจอก็คือเรื่องของคนไทยมีอาวุธปืนกันเป็นจำนวนมากข่าวคราวที่ออกมาตามหน้าสื่อพอมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต้องมีอาวุธปืนเข้ามาตัดสินทั้งนั้นเลยครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราแยกตัวเลขออกมาโอเคละจำนวนคนที่มีปืนและไม่ก่อเหตุนะครับก็จะเห็นภาพรวมหรือไปทะเลาะกันสมมุตินะครับขับรถไปปาดกันแล้วนะครับชักปืนแล้วมาขู่นะครับอาจจะยังไม่ทันได้ยิงหรือยิงก็แล้วแต่นั่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดเฉพาะข้อหาเดียวนะครับมันผิดทั้งพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตก็คือคุณมีป.12มั้ยฮะซ
2: ึ่
0: งปัจจุบันเค้าก็ไม่ได้อนุญาตให้มีป.12แล้วหรือรัฐบาลก็พยายามทำนะอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมอยากจะขอป.12ผมไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าปีนึง เขาจะออกให้นะครับแต่ละปีนะผมไปขออาจจะกักผมไว้จน8 เดือนแล้วค่อยมาออกให้ผม 2-3 เดือนอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอย่างเช่นผู้ว่าหลายจังหวัดเขาพยายามทำแบบนี้เหมือนกันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลในเรื่องการออกป.12เนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ความจำเป็นในการเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ออกป.12ให้เพราะว่าบางทีเรามีเงินติดตัวเป็นล้านต้องไปฝากแบงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันโอนทางเทคโนโลยีโอนอะไรได้ถูกไหมครับเพราะนั้นไอความจำเป็นในเรื่องพวกนี้มันก็หายไปนะเหตุในการออกป.12เนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะอ้างได้จริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปออกไปตรวจหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอย่าง3 จังหวัดชายแดนหรือที่มีการสู้รบสมมุตินะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ผมว่าก็เขาก็คุมอยู่ในระดับ
1: แล้วนะ
2: คร
1: ับ
2: ก็หวังว่าทิศทางของนโยบายหลังจากนี้ไปจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายดีขึ้นนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ธนันศักดิ์นะครับบวรทักกุลนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการคุมอาวุธปืนเนี่ยท่านนายกบอกว่ามีการหารือนะฮะกับฝ่ายกฎหมายก็คือคุณประกรณ์นินปรับพันธ์เพื่อปรับปรุงหรือว่าออกกฎหมายควบคุมปืนให้มีความเข้มข้นมากขึ้นครับเน้นย้ำให้

0: ตั้งด่านตรวจจับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
1: ครับ
0: โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที
1: ่
0: ห้ามเลยเด็ดขาดนะครับหากพบถือว่าผิดกฎหมายและการใช้สนามยิงปืนต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดเช่นกระสุนต้องซื้อจากสนามแล้วก็ใช้ภายในสนามเท่านั้นซื้อเก็บไปบ้านไม่ได้นะ
1: ครับ
0: หากพกพาออกนอกบ้านเพื่อความอุ่นใจก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าไอ้ใบป.12ท่านไม่ต่อให้แล้วนะคร
1: ับ
0: หมดไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นกระบอกถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะฮะถ้าตรวจเจอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไว้นะครับส่วนข้อเสนอให้ครูในโรงเรียนสามารถพกปืนได้นั้นเนี่ยนายกส่ายหัวเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่จะต้องมีอำนาจพกพาอาวุธปืนฮะมันอันนี้ยิ่งกล่าวไม่ถูกที่คันใหญ่เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะครับ
2: ค
3: ุณอิสราชนบอกว่ายิงขโมยเข้าบ้านตัวเองเจ้าของบ้านมีติดคุกมาแล้วนะ
2: ใช
3: ่ใช่ครับมีหลาย
2: มันก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยด้วยว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขามามือเปล่าแล้วแต่เรายิงสวนเข้าไปเนี่ย
0: คือทางกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าภัยคุกคามที่จะมาถึงเราอ่ะหรือว่าภัยคุกคามนั้นมันหมดไปแล้วนะถ้าเขาขโมยของเสร็จแล้วเขากำลังปีนรั้วออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยภัยคุกคามกับตัวเราหมดไปแล้วไงเราไปยิงอันนี้เราผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังปีนเข้ามาเราไม่รู้ฮะว่าเขาจะมาขโมยหรือเขาจะมาทำร้ายอันตรายเราฮะหรือว่าสิ่งที่เรารักอย่างเช่นมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีปู่ย่าตายายอยู
1: ่
0: เขาปีนเข้ามาพร้อมอาวุธเราไม่รู้หรอว่าเขาจะมาขโมยของหรือเขาจะมาทำอะไร
1: อ
0: ันนั้นก็กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างหลายๆเคสที่อาจจะไม่ใช่โจรด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่าเป็นโจรก็ยิงสวนเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกหลายๆเคสหลายๆกรณีมันก็ต้องดูบริบทด
0: ู
1: เหตุการณ์ว่าเขาเข้ามามือเปล่าหรือเปล่าเขาเข้ามาด้วยอาวุธเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาเลยอาจจะมีมีดทำครัวเล่มนึงแต่ว่าเรามีปืนยิงปืนสวนปังเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็มีความผิดอยู่แล้ว
0: ก็ต้องดูเจตนาว่านัดหนึ่งหรือว่าโอ้โหผมป้องกันตัวซัดไป12นัด13นัดอย่างเงี้ย
1: บางคนหลดแม็กซ์เราพี่บอกมีบางเคสที่บอกว่าฮะตกใจ
0: ครับ
1: ยิงไปโอ้ยิงรวมหมดแม็ก
0: ซ์
1: บางเคสก็มีเปลี่ยนแม็กซ์อีกต่างหาก
0: ครับมันก็เกินกว่าเหตุไปถ้าอย่างนั้นนะคุณแอปเปิลบอกว่าบีบีกันลูกชายเจอเพื่อนจ่อยิงใกล้ๆช้ำเลือดเป็นวงเหมือนโดนปืนจริงเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับแรงอัดมันก็แรงอยู่นะฮะ
1: ใช่
0: ยิ่งเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ธนันศักดิ์บอกเลยนะถ้าจะแก้หรือจะยกเลิกกันเอานี้ก่อนเลย
1: บ
0: ีบีกันมันมีเหตุอะไรเหรอประมาณนี้หรือถ้าว่าจะให้มีให้ได้เนี่ยนะครับว่าเฉพาะสนามเล่นบีบีกันออกระเบียบให้เข้มเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมีไว้ในครอบครองยากมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนก็มักสมอ้างไงนะไปซ้อมยิงบีบีกันมาแล้วก็เอา
1: ไว้ในรถ
0: เอาไว้ในรถนะพอมีปัญหากับรถข้างๆก็เอาออกมาโชว
1: ์
0: แล้วคนข้างๆเขาจะรู้กับคุณไหมล่ะครับว่าเป็นบีบีกันหรือว่าตอนที่โชว์นะเป็นปืนจริงพอมีเรื่องเวลาก็ไปซื้อบีบีกันมาสมอ้างว่ามันคือบีบีกันเพื่อจะลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่นะ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณเทศยะบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนรายการข่าวของนี่แหละฮะรายการข่าวของเราแหละซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการครอบครองอาวุธปืนในระดับสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนะฮะโอ้ก็ไปดูข้อมูลไง
1: ครับ
0: ข้อมูลเนี่ยเรามีอย่างที่บอกไว้ฮะเรามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ 10.3 ล้านกระบอก
1: ครับ
0: เฉลี่ยนะครับประชากร7คน มีปืน1กระบอกครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรียกว่าปืนเถื่อนเนี่ย4ล้านกระบอกที่เหลือเนี่ยมันปืนที่ถูกกฎหมายครับ แต่ว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยก็เห็นคล้อยด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่มีปืนที่ถูกกฎหมาย1สะสม2เขาไม่ได้ยิงพร่ำเพรื่อฮะเขามีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะพอในการใช้อาวุธมีสติสัมปชัญญะพอในการที่จะหยิบอาวุธของเขาเอามาใช้นะฮะเพราะอะไรครับไปใช้พร่ำเพรื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ครับปืนนั้นกว่าจะได้ครอบครองมาเขาจดประวัติประวัติแล้วหมดแล้ว
1: เพราะอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่กว่าจะมีปืนกว่าจะไปขอออกซื้อปืนมาแต่ละกระบอกเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต้องมีการสอบตรวจเช็คประวัติอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากังวลอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของปืนที่ถูกกฎหมายแล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันคือปืนที่มันไม่อยู่ในระบบร
0: วมถึง4ล้านกระบอกเนี่ย
1: ใช่รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยที่มันอาจจะไม่ใช่ปืนแต่มันสามารถเอามาดัดแปลงให้มันเป็นปืนได้
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อสักครู่ที่บอกบีบีกันรวมถึงอื่นๆที่ถ้าเกิดฟังอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพอมีช่องทางนะพี่อรงที่จะสามารถป้องกันอีก4ล้านกระบอกที่มันอยู่ในตลาดตอนนี
0: ้ครับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะฮะเรามีอยู่ 10.3 ใช่ไหมครับประเทศอื่นเขามีกันกี่กระบอกนะฮะฟิลิปปินส์นะครับเขามีพลเรือนเนี่ยนะฮะประมาณ 3.8 ล้านพลเรือนของเขา100คนนะฮะ มีปืนอยู่ประมาณ 3.6 100คนเนี่ย 3.6 แต
1: ่
0: ถ้าเราเทียบ100คนเรามี15กว่าๆนะฮะลาวนะฮะ
1: 5เท่านะ
0: ใช่ครับลาวเนี่ยมีปืนอยู่ทั้งประเทศนะครับ 2.2 แสนกระบอกคิดเป็น3กระบอกต่อประชากร100คนมาเลเซียนะครับ100คนมายืนเรียงกันเนี่ยมีปืน 0.7 กระบอกฮะไม่ถึง1กระบอกครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนะครับมีประชากร263ล้านคนเนี่ยนะเขามีอาวุธปืนนะครับที่มีการประเมินกันไว้เนี่ยนะครับประมาณ

0: 82,000น้อยมากนะถ
1: ้
0: าพูดนะนะพ่อของเราเนี่ยมี 10.3 อ่ะของเขามีประชากรต้อง263ล้านคนเขามีแค่ 80,000 กว่าเองอ่ะนะครับสิงคโปร์นะครับมีอาวุธปืนอยู่ 20,000 กระบอก 0.3 กระบอกต่อประชากร100คน
1: คร
0: ับ กัมพูชานะครับ100คนเนี่ยมีปืนอยู่ 4.5 กระบอกครับ
1: มากขึ้นมานิดนึง
0: มากขึ้นมานิด
1: แต่ก็ยังห่างจากไทย
0: จะห่างจากไทยอยู
1: ่
0: นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยชายแดนที่ทหารพกอาวุธปืนมาแล้วก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งหลายพันคนเนี่ยอาวุธปืนตกเกลื่อนอยู่แนวชายแดนเลยนะไม่แน่ใจว่ามันซื้อขายเปลี่ยนมือกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าติดตามด้วยเหมือนกันครับ
1: อัน
0: นี้ก็คือสถิติที่รวบรวมมานะฮะว่าในภูมิภาคเนี้ยเรายืนหนึ่ง
1: แต่ไม่น่าภาคภูมิใจนะสถิติอันนี้นะพี่น้องแต่ที่บอกว่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็ยังมีแนวทางที่เราสามารถป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนได้โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องของการเพิ่มค่าปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเรียกเก็บแรงต่างๆนานารายปีที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดจะไปป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนไปดูโรงกลึงไปดูหน่วยงานที่จะต้องมากำกับดูแลเรื่องการซื้อขายกระสุนเนี่ย
0: ครับ
1: ไอเนี้ยมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานพอมันมีกฎที่มันเข้มมากขึ้นคนที่คิดว่าจะพกเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันถามว่าคนที่ต้องการจะซื้อปืนเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องพกปืนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอาจจะให้ป้องกันตัวที่ไม่สามารถไปซื้อในระบบได้เนี่ยแล้วมาซื้อตามวิธีตามช่องทางออนไลน์หรือว่าไปประดงประดิษฐ์เองป
0: ื
1: นเถื่อนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันสามารถมีมาตรการอื่นเสริมเข้ามาทั้งในเรื่องของโรงกลึงทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่ต้องไปซื้ออาวุธปืนต่างๆไอ้กระสุนปืนต่างหากมันก็ช่วยให้ไอ้พวกนี้มันยากขึ้น
0: ครับคุณทองแดงบอกว่าแนะนำโรงเรียนติดเครื่องตรวจอาวุธหน้าโรงเรียนทุกสถานศึกษาทั่วประเทศครับ มันก็จะแหมเป็นภาระด้านงบประมาณอีกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมอย่างนี้ทุกโรงเรียน
0: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดน
1: ั้
0: นก็ความคิดเห็นนี้ก็สอดคล้องกับพระอาจารย์พยอมอ่ะนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเหตุกลาดยิงนี่เหมือนกันนะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะว่ากรณีกลาดยิงเนี่ยมันเสมือนศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศแล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนเองต้องติดเครื่องสแกนอาวุธแล้วนะ
1: ครับก็คือก็อย่างพอหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์พอหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะพี่รองท่านผู้ฟังทั่วประเทศเลยอ่ะเขาก็มีออกการออกมาตรการมาแล้วก็มีการแต่ละเพจโรงเรียนก็จะมาตรการเข้มงวด
0: ส่งมาให้ผู้ปกครองดูเลยครับว
1: ่
0: าในส่วนของโรงเรียนที่ลูกหลานของเราเรียนอยู่เนี่ยเขามีมาตรการยกระดับคุมเข้
1: ม
0: เรื่องเหล่านี้ยังไงให้ผู้ปกครองได้สบายอกสบายใจ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แต่ว่าก็คงต้องรอดูในระยะยาวแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็ถ้าถามว่าเรื่องของสภาพจิตใจของแต่ละคนแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่ได้มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะตอนนี้มันก็ยังมีสภาพใจที่ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวอยู่เหมือนกันวิตกกังวลด้วยเหมือนกัน
0: สิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: อยากให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมปกครองแอคชั่นหน่อยลงพื้นที่ปูพรมเลยนะ
1: ครับ
0: กวาดล้างอาวุธปืนชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยเอามาโชว์เอามากองให้เห็นเลยครับว่าสังคมเราจะปลอดภัยดูสิเรายึดได้จำนวนทั้งหมดกี่กระบอกเนี่ยถูกกฎหมายก็ว่ากันไปเขามีทะเบียนก็สิทธิ์ของคุณแต่ไอ้ที่ผิดกฎหมายอยากให้กวาดล้างใหญ่ๆสักรอบนึงไงเพื่อจะกู้ภาพลักษณ์ไอ้ตรงเนี้ยกลับคืนมาให้ได
1: ้แต่ไม่รู้ว่าจะทิ้งทวนผบ.ตร.คนนี้ไหมพี่หลวงเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่าจะต้องรอให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ขึ้นมาดำเนินการเรื่องของการกวาดล้างอาชญากรรม
0: ก็ท่านใหม่เนี่ยท่านก็ทำงานต้องบอกว่าขยันขันแข็งเลยนะฮะลงไปทุกพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาคใต้ท่านกลับมาหรือยังอ่ะเพราะว่าก็ไปกวาดล้างกรณีที่ไปโจมตีตำรวจตักใบอ่ะที่พลีชีพไป2บาดเจ็บไป4อ่ะนะตอนนี้ก็คือวิสามันคนร้ายไปแล้ว2ยังตามเหลืออีก1แต่ว่าขบวนการของเขาเนี่ย10กว่าคนเรียกว่าสักถามหมดแล้วยังมีพื้นที่อุลยาเสพติดอีกอะไรอีกอ่ะที่จะให้ผบ.ตร.ทำอยู่ท่านเดียวก็กระไรอยู่นะตำรวจทุกสน.สภ.มีส่วนร่วม

0: เลยนะฮะเน
1: ม
0: ี่ยฮะอย่างการออกตั้งด่านตรวจคุมเข้มเรื่องของความมั่นคงตรวจอาวุธนะฮะอันเนี้ยคงจะได้เห็นเพิ่มขึ้นนะครับต้องนึกไว้อย่างนั้นนะ
1: ครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอันที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็อย่างที่เกริ่นไว้คุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงนี้เราขออุทิศให้กับเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันทุกแง่ทุกมุมนะฮะที่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาข่าวล่าสุดนะครับทางครุสภาครับเตรียมจะมอบรางวัลครูธีรคุณเชิดชู5ครูเทพศิรินทร์นนทบุรีครับเสียสละเพื่อสิทธิ์จนวาระสุดท้ายนะครับคุณครูเนี่ยหลายท่านของโรงเรียนเลยประกาศเลยนะให้น้องๆหนูๆหลบเข้าสู่ที่ปลอดภัยใครจะมาเรียกไขขานอย่าออกมาเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่ใช่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้น้องๆหนูๆ นะครับก็ทำตามนะครับก็ทำให้มีตัวเลขคุณครูเสียชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อปกป้องลูกศิษย์นะครับดังล่าสุดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีรธรรมโมฮะท่านเป็นเลขาธิการครุสภาบอกว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธิรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและก็เชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี5ท่านด้วยกันผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณ5คนก็คือนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฮะคุณครูฝ่ายปกครองนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: มีนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษเป็นครูแนะแนวครับว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูชำนาญการเป็นครู

0: สอนภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างเป็นครูคณิตศาสตร์แล้วก็นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธิ์นะครับ การมอบรางวัลครูถีรคุณครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครูสภาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่ว่าเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตก็คือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้นะครับแต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อสิทธิ์กระทั่งการยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถือเป็นคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องและจดจำน้องที่ตอนนี้เจ็บหนักยังอยู่หลายโรงพยาบาลนะฮะแต่น้องที่20กว่าคนเนี่ยนะหลายคนช็อกมือเกร็งไปหมดเลยนะฮะแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่สภาพจิตใจย่ำแย่ที่สุดเลยครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คือหลังจากเกิดเหตุมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือเอาจริงๆว่าตั้งแต่เย็นคืนวันเกิดเหตุเลยนะเราจะเริ่มเห็นคลิปต่างๆนานาเนี่ยเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราจะเห็นภาพของน้องๆ นักเรียนหลายๆคนหลายๆห้องที่อยู่ตามจุดต่างๆของในตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคลิปออกมาแล้วก็คือน้ำเสียงกับปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยเราแม้เราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเรายังอกสั่นขวัญแขวนไปด้วยเลยรวมถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมีลูกด้วยเนี่ย
0: ค
1: ือมันก็เกิดคำถามมากมายนะพี่รองว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราอยู่ตรงนั้นจะทำยังไงหรือว่าถ้าลูกเราอยู่ในวัยเรียนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องสอนลูกยังไง
0: น่าแหละคร
1: ับ
0: โอ้โหคือพอรู้ความได้เนี่ยสิ่งที่พ่อแม่จะสอนก็คือตอนอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนวิธีการเปิดล็อกรถตู้เปิดล็อกประตู
1: ใช่เพราะมันจะเป็นเคสเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆ
0: ต้องเป็นลำดับเลยนะฮะนี่แหละครับที่จะต้องฝึกจะต้องฝนจะต้องให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าประสบการณ์มันสามารถพัฒนากันไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็คงจะต้องเสริมเติมแต่งเรื่องของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะแนะนำเขายังไงโรงเรียนควรจะมีฝึกซ้อมลักษณะนี้ภัยประเภทนี
1: ้
0: มันก็ดีเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของตั้งแต่กรณีที่เกิดเหตุที่สงขลาไงพี่รองแล้วก็จะมีเรื่องของการ
0: หนีซ่อนสู้เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่มันก็จะมีมาตรการนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นมันอาจจะไม่ได้อยู่บ่อยๆพี่รองเลยถ้าเกิดจะเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยก็อาจจะปีนึงครั้งนึงหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนบางพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีข้อเสนอหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าอยากจะให้บรรจุอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรไปเลย หรือว่าบางวิชาที่เขามองว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัจจุบันอย่างโดยเฉพาะอย่างวิชาลูกเสือเนี่ยที่บอกว่าหลายๆอย่างที่บอกว่าม
0: ัน
1: คว
0: รเอามาใช้เลย
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับ ก็ควรจะเอาเรื่องแบบนี้เข้ามาผูกด้วยอย่างเรื่องของการฝึกซ้อมดับเพลิงเรื่องของการหนีภัยเรื่องของการกรณีที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยไอเนี้ยมันสามารถเอามาสอนในวิชาเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นบางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรได้แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนไปเลยว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีเนี่ย มันก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับในโรงเรียนมากขึ้น
0: คุณเทศยะเนี่ยคุยเข้ามาในฐานะที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดจนแทบจะไม่มีปัญหาปืนปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันผมจึงไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความ เป็นจริงในเรื่องนี้ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยคือกฎหมายระเบียบของญี่ปุ่นเขาเข้มจนที่ที่ว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปืนอ่ะในข่าวของญี่ปุ่นเลยต้องบอกอย่างนั้นนะ
1: แต่ว่าทบ้านเราเนี่ยโหเรื่องปืนนี้ถ้าเกิดเปิดทีวีนี่เห็นเนี่ยแทบจะทุกข่าวจะต้องมีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่เราคุยกันไปว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุก็จะเป็นปืนนั่นแหละปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมา เข้มเฉพาะปืนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร
0: ่คุณทศพลบอกว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบติดตามมือปืนเด็กที่ยิงคนที่ห้างพารากอนเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในสถานพินิจหรือว่าโดนปล่อยตัวออกมาแล้วยังถูกควบคุมตัวอยู่ฮะแล้วก็ยังคงทานยาแล้วก็อยู่ในความดูแลของหมอสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเขามีการปรับพฤติกรร
1: ม
0: นะฮะต้องพักค้างเลยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็สภาพจิตของน้องในขณะนี้กลับคืนมาเกือบจะ 100% แล้วกำหนดถูกปล่อยตัวก็ปีหน้าครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างก็ตามทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการประเมิน
1: อ
0: ันนี้กระทำตามศาลสั่งต้องควบคุมตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต
1: ้
0: องได้รับการแก้ไขก่
1: อ
0: นถ้าจำไม่ผิดโทษประมาณสัก2-3 ปีมั้ยฮะในการถูกควบคุมตัวเรื่องนี้ครับ
1: แต่ว่าที่บอกว่ามันก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเคสต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าเรื่องของการถอดบทเรียนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเกิดเหตุปั๊บก็ถอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้มุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจการเยียวยาสภาพจิตใจรวมถึงอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าเนี่ยผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะยังไงจะดูแลลูกยังไงบางทีอย่างตามข่าวอย่างในเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีน้องก็อยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราจะให้ลูกหลานเนี่ยเปิดใจกับเราได้ยังไง
0: แล้วอารมณ์มันระเบิดมาได้ยังไงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ช่วงนี้ครับเราจะคุยกับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์นะครับวันเกิดเหตุทีมของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับ ไปพบเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วางแนวทางในการดูแลเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจยังไงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอวรสครับ
3: สวัสดีครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับก
3: ็
0: คนละไม้คนละมือในการช่วยเหลือนะฮะมาตรการที่จะต้องทำหลังจากนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าฮะมีการวางแผนจัดเตรียมมาตรการดูแลอะไรหลังจากนี้บ้างครับ
3: ครับผมก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่ณรงค์พูดนะครับก็ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็มอบหมายให้ทีม MCAT เนี่ยทีมเยียวยาจิตใจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะครับได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ลงไป82ท่านนะครับมีทีม MCAT ทั้งหมด82ท่านกระจายไปทั้งโรงเรียนแล้วก็ไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้บาดเจ็บอยู่แล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเลยทันทีในตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็พอไปถึงเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนการดูแลกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับซึ่งแผนณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นแผนระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห
1: ์
3: นะครับระยะ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห์เนี่ยก็คือเป็นระยะที่เราก็จะเริ่มทำการปฐมพยาบาลทางใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวนะครับตามระดับความใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นบริเวณวัดที่จัดงานพิธีกรรมทางศาสนานะครับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการวางแผนที่จะมีการจัดบริการเยียวยาจิตใจที่โรงเรียนด้วยนะครับหมายถึงว่าที่โรงเรียนเลยแต่ว่าโรงเรียนตอนนี้ปิดนะครับ ในสัปดาห์หน้ายังจะปิดอยู่แต่ว่าก็ได้มีการวางแผนกับทางโรงเรียนขณะที่โรงเรียนปิดอยู่เนี่ยก็จะมีการให้บริการทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะตอนนี้ประสานกับทาง คุณครูแนะแนวแล้วก็นักจิตวิทยาของโรงเรียนของสวทที่จะเข้ามาช่วยกันดูนะครับแล้วก็

0: นะคะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเคสเสี่ยงเราจะส่งเข้าไปรับบริการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: คร
0: ับ สำหรับเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยคงจะต้องมีการเข้าไปทำกิจกรรมดูแลจิตใจร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมดูแลจิตใจก็คงน่าจะเกิดขึ้นในวันที่เปิดทำการนะครับวันที่เปิดทำการก็คุณครูอาจจะเป็นคุณครูก่อนเพราะทราบว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สิ่งนี้คุณครูก็จะเข้ามาปฏิบัติการกันก่อนเตรียมแผนกันก่อนนะครับก็คือจะเข้าไปทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วเมื่อนักเรียนกลับมานะครับก็คุณครูก็พร้อมในการเตรียมสอนแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมดูแลจิตใจแล้วก็ทำกิจกรรม School Reopening นะครับก็วันเปิดเรียนอีกครั้งนึงคือ17สิงหาคมเนี่ยก็จะประกอบทีมครับเพราะว่าเด็กเยอะนะครับ 3,100 กว่าคนนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเนี่ย
1: ตอ
0: นนี้เขาจะมีทีมเยียวยาจิตใจทั้งกรมสุขภาพจิตกรมกิจการเด็กกรมพินิจคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดก็จะลงไปประสานพลังกับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งอีก81ห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูแลครับ
1: เราแยกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกี่กลุ่มแล้วก็เข้าดูแลยังไงครับ
0: ครับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าจะแยกตามความใกล้ชิดของเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ที่สุดกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเด็กและครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับครอบเด็กครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่ตัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดนะครับเพื่อนสนิทเพื่อนในชั้นเรียนของผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม C ก็จะเป็นคนอื่นๆทั่วไปและบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม D Dog เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เขาพยายามสื่อสารครับเพื่อให้ประชาสังคมเนี่ยเขาทราบข้อปฏิบัติในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตก็พยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องช่วยกันลดการเผยแพร่ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนข่าวหรือข่าวปลอมมันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับทุกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตนำเสนอรวมถึงความรู้ต่างๆในการดูแลใจตัวเองเบื้องต้นถ้าเกิดท่านรู้สึกไปตามข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอช่วยขยายคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆหนูๆที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ได้เรามีภาวะเครียดวิตกกังวลหรือไอ้ภาพมันยังจำฝังใจอยู่อาการของน้องๆเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารแบบ 100% นะครับต
1: ้
0: องบอกว่าถ้าเกิดเด็กโอเคถ้าเป็นเด็กม.ปลายก็อาจจะมีทักษะในการสื่อสารได้อย่าง 100% เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กม.ต้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเพิ่งผ่านจากชั้นประถมมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็บางทีก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาเองอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยติดตามข่าวสารทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีประสบการณ์รับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับปัญหาก็จะตามมามากมายครับไม่ว่าจะจิตใจพัฒนาการปัญหาการเรียนทีนี้พ่อแม่จะช่วยยังไงนะครับสำคัญที่สุดก็คือให้เด็กได้เล่าและพูดนะครับถึงเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปครับแล้วก็ตัดตาห้ามบังคับนะครับอย่าบังคับเด็กขาดก
2: ็
0: ถ้าเขาต้องการเล่าก็ใช่ครับคือบางทีเขาก็ไม่พร้อมจะเล่าก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอย่าทิ้งเด็กไว้คนเดียวแล้วก็สำคัญครับทั้งผู้ปกครองและเด็กเนี่ยก็ควรจะลดการดูสื
1: ่
0: อนะครับที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดูซ้ำๆตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเด็กพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยกระตุ้นให้เด็กมามีส่วนร่วมกันในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าให้เด็กเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะเขาก็มีอำนาจที่พอจะจัดการอะไรได้บางอย่างแล้วสุดท้ายถ้าเกิดเราพบความผิดปกติจริงๆในเด็กคนนั้นเนี่ยการพาเด็กเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ก็ทำให้เด็กเขาไม่มีอาการที่รุนแรงในอนาคตครับ
1: คือผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสอบถามผู้ปกครองว่าเนี่ยลูกกลับบ้านเป็นยังไงบ้างนะคุณแม่บอกว่าเดิมเนี่ยนอนห้องของตัวเองได้แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นมานอนไม่ได้เลยครับคุณหมอต้องขอมานอนกับแม่ครับ

0: อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าคือยังไม่ถึงขั้นเป็นโรค
1: ค
0: ือเราต้องแยกก่อนเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ปกติเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้และมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นยังอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายกำลังปรับตัวเพื่อรับมือครับลองคิดเป็นตัวเราเองก็ได้ครับ ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนอนไม่หลับนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบกลัวคนเดียวได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็กลัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอาการผ่านไป3วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้วยังมีอาการอยู่อันนี้อาจจะต้องเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปัญหาที่เราเรียกว่า acute stress disorder หรือเปล่าเป็นปัญหาโรคเครียดฉับพลันหรือเปล่าหรือถ้าผ่านไปเดือนนึงแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีความหวาดผวานะครับมีฝันร้ายตลอดเวลานะครับมีการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เราเคยไปได้แล้วเราอีกหน่อยแล้วก็ไปไม่ได้เงี้ยอ
1: ัน
0: นี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องโรค PTSD นะครับก็จะเป็นลำดับชั้นไปว่าอาการที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน
1: หลักการบำบัดหรือว่าจะเยียวยาเขาให้กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยเฉพาะพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าต้องใช้ยาเข้าไปช่วยครับคุณหมอฮะ
0: ทำได้ทั้ง2อย่างเลยครับทำได้ทุกแบบเลยที่เราพร้อมนะครับหรือว่าเด็กพร้อมนะครับก็คือถ้าเกิดในรายที่เรามองว่าน่าจะเป็นโรคแน่ๆและเป็นโรคที่รุนแรงเราก็อาจจะมีการใช้ยาเสริมด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นรักษาการที่เป็นการพูดคุยให้เขาเห็นรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายสบายใจนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสได้พูดได้เล่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเองเขาก็จะแบบทำยังไงนะให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดเป้าหมายคือเราไม่ใช่ให้เด็กเขากลัวอยู่กับความคิดนี้ตลอดไปนะครับไม่งั้นเด็กก็จะไม่สามารถกลับไปเรียนได้ครับเราต้องการให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดนะครับการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติมากที่สุดเนี่ยมันจะลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชในระยะยาว
1: แต่คุณครูก็ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นเห็นกระทรวงก็คือเดี๋ยวจะไปอย่างน้อยก็คือไปพูดคุยกับคุณครูของโรงเรียนก่อนเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องๆ นักเรียนนะฮะ
0: ใช่ครับคือตอนนี้สองสามวันนี้ครับคือทางผู้บริหารโรงเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เห็นด้วยกับว่าการให้ทุกคนกลับไปแยกย้ายพักก่อนนะครับคือทุกคนคงจะต้องเปิดทางให้ทางตำรวจได้เก็บสถานที่ทุกอย่างได้เก็บหลักฐานแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับไปอยู่เงียบๆอยู่กับครอบครัวรู้สึกปลอดภัยก่อน คือทุกคนก็จะมาบอกให้คุณครูบอกว่าต้องเริ่มจัดการเด็กนักเรียนเลยนะคุณครูเองก็เพิ่งเสียเพื่อนร่วมงานไป5ท่านนะครับเพราะคุณครูเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะเปียอุ้มค้อมกันไปหมดเลยครับครูเองก็ไม่ไหวนักเรียนก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพอทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็ให้กระจายตัวไปเยี่ยมในจุดที่เป็นวัดต่างๆที่เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2วันที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุขภาพจิตก็จะไปอยู่ด้วยตามวัดต่าง
1: ๆ
0: ที่ทุกคนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพอวันจันทร์อังคารกลับมาเนี่ยก็จะเริ่มมาวางแผนกับทางโรงเรียนละนะครับเข้ามาช่วยกลุ่มครูที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือซึ่งก็มีอยู่ครับมีครูหลายท่านที่ก็ยังรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาจะทำอะไรบ้างครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไปครับ
1: เข้าไปถี่ขนาดไหนครับ
0: โอ้ครับในช่วงสัปดาห์แรกก็ผมเชื่อว่าก็จนกว่าจะทำกิจกรรมครบกับทุกคน 3,100 คนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับในการที่จะเข้าไป
1: คร
0: ับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ไปรบกวนการเรียนตามปกติผมเชื่อว่าในวันแรกในการเรียนปกติอาจจะยังไม่ดูปกติ
1: 100%
0: มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะแบบเรียนคาบ1คาบ2คาบ3แล้วทุกคนก็ไม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่แทรกไปในตลอดช่วงเวลาทีนี้แต่ว่าจะไปแทรกตลอดจนเขาไม่สามารถกลับมาเรียนปกติก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำให้ครบทุกคนก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามันพอจะมีความหวังและมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆถอยมาแต่ไม่ถอยเลย 100% ยังไงกรณีนี้เนี่ยยังต้องมีการติดตามต่อไปก็คือวางไว้เนี่ยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยแพทย์กิติศักดิ์บอกว่า1ปีแน่นอนนะครับทางโรงเรียนที่กรมสุขภาพจิตทางกระทรวงสาธารณสุขทีมแคทจะอยู่ด้วยกับทางโรงเรียนนี้นะคร
1: ับ ใช้เวลาเป็นปีเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดโรคเครียดภายหลังพยันตรายหรือ PTSD เนี่ย
1: เ
0: รื่องโรค PTSD เนี่ยบางทีอาการไม่เกิดขึ้นใน5เดือน6เดือนนะครับไปเกิด

0: ไม่เกิดขึ้นใน 4-5 เดือนไปเกิดขึ้นเอาเดือนที่6
1: อัน
0: นี้เราเจอปกติมากๆเจอบ่อยมากๆเลยครับว่าช่วงแรกอาจจะการอาจจะปกติดีแล้วอาการมาโผล่ในภายหลัง
1: คร
0: ับถ้าเราติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เราระมัดระวังเรื่องนี้รวมถึง

0: แบบไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะอธิบายได้ไหมคือนอกเหนือจากอันนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่
1: ครับ
0: กรณีของผู้ที่มาก่อเหตุเป็นเพราะเนื่องจากอะไรอันนี้หลายคนเขากำลังหาคำตอบกันอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีส่วนเข้าไปดูตรงนี้ด้วยไหมครับ
1: ผมคิดว่าวันนี้จริงๆทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูตอนเช้านะครับทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วก็โดยที่บอกว่าการสืบสวนเนี่ยก็พบปัจจัยหลายปัจจัยทับซ้อนกันนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้พูดไปอยู่แล้วว่า เรื่องที่รุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนทางท่านตำรวจก็ท่านผู้บังคับการก็ท่านก็แจ้งว่ามันมีปัจจัยที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องครอบครัวป
0: ั
1: จจัยเรื่องที่โรงเรียนปัจจัยเรื่องการเรียนป
0: ั
1: จจัยเรื่องความสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและความรุนแรงต่างๆนะครับท่านก็บอกว่ามันก็เป็นปัจหลายปัจจัยที่ซับซ้อนแต่คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรที
0: ่
1: อะไรมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่เราเข้าใจนะตอนนี้ก็คือแบบรูปแบบนี้ครับแต่ว่าอาจจะคำตอบอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เคลียร์นะครับแต่ในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้ามันเคลียร์มันง่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครับแต่นี่คือมันเป็นสิ่งที่ยากและเข้าใจได้ยากม
0: ัน
1: ถึงนานๆถึงจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึ่ง
0: คนคนหนึ่งที่มีภาวะเครียดมีความกดดันเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาขอความช่วยเหลือกับเราเนี่ยเราสามารถจับสังเกตเขาได้ไหมครับคุณหมอ
1: คือถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็มีทางที่จะสังเกตได
0: ้
1: แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะสื่อสารไม่เป็นหรือพร้อมที่ไม่พร้อมที่จะสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากครับแต
0: ่
1: ถ้าเก
0: ิ
1: ดใครสักคนเขากำลังขอความช่วยเหลืออยู่การขอความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบมากๆครับมันอาจจะเป็นการโพสต์ในออนไลน์การดูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเขียนข้อความบางอย่างหรือการปลีกตัวไปมันมีหลายอย่างเลยครับที
0: ่
1: แสดงถึงการขอความช่วยเหลือ
0: ตร
1: งนี้ถ้าเกิดเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเราหมั่นสังเกตกันและกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณความขอความช่วยเหลือนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังห่างกันอยู่นะครับม
0: ัน
1: ก็ทำให้สัญญาณความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามไปเราเห็นในกรณีในต่างประเทศมากมายครับเมื่อเขาถอดบทเรียนมายกตัวอย่างเช่นกรณีการกราดยิงที่โรงเรียนที่รุนแรงที่สุดหรือแซนดี้ฮุกโรงเรียนแซนดี้ฮุกเราจะเห็นว่าที่เขาทำโฆษณามาเด็กเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาแสดงสัญญาณมาหลายครั้งมากๆนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่บางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปโดยที่เรามองไม่เห็น
2: ครับอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำถึงพ่อแม่ไหมครับว่าเราจะเช็คพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรายังไงว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านหรือว่ามันเขากำลังสะสมความเครียดหรือความอะไรต่างๆไว้เงียบๆเนี่ยเราจะสังเกตยังไงได้บ้าง
1: ก็ลูกแต่ละคนก็มีแนวความคิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับพ่อแม่เองก็จะรู้จักลูกได้ดีที่สุดถ้าสนิทกันนะนะครับก็จะรู้จักลูกที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเขามีอารมณ์ความคิดพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้พ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สังเกตได้เห็นเช่นเขาดูมีความเครียดมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นอาจจะมีความรุนแรงในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นกับตัวเองอาจจะเป็นกับสิ่งของอาจจะเป็นกับสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวนะครับถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตเห็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณความรุนแรงเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องเข้าไปtake action บางอย่างไปทำอะไรบางอย่างไปถามเขาว่าเอ๊ะแม่เห็นหนูชกกำแพงทำร้ายตัวเองแม่เห็นหนูคว้างปลาข้าวของจนกระจัดกระจายหมดแม่เห็นหนูทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังได้ไห
0: ม
1: ลูกกำลังรู้สึกยังไงอยู่นะครับถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็มีลดโอกาสลงที่มันจะเปลี่ยนความรุนแรงนั้นเปลี่ยนจากสิ่งของเปลี่ยนจากสัตว์กลายเป็นคน
0: โอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกบูลลี่ถูกแซวมากกว่านี้อีก
2: แบบนี้ควรพูด
0: ไหมบอกว่าล่าสุดเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่สมควรไปเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้เหรอครับคุณหมอ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

เรื่องของแสงสีเสียงและไฟทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพ.ศ.2569ปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายในทูไนท์ไทยแลนด์22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาคนเราถูกไฟดูดหรือไฟช็อตผลที่กระทบที่เกิดขึ้นก็อาจมีตั้งแต่แค่สะดุ้งชาหรือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะไปจนถึงอวัยวะต่างๆที่ได้รับความเสียหายที่นำจะไปสู่ถึงการพิการเลยได้หรืออาจจะทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้ซึ่งความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเลยเช่นพวกแรงดันปริมาณของไฟระยะเวลาที่ร่างกายเราไปสัมผัสกับไฟหรือเส้นทางและจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไหลออกโดยอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอาจจะรวมไปถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อตลอดจนผิวหนังและอวัยวะภายในได้ค่ะแล้วการที่เราใช้มือเปล่าไปสัมผัสกับสายไฟหรือเราไปสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะไรที่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้ามันก็จะไหลเข้าสู่ร่างกายผ่านจุดสัมผัสโดยตรงและกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อหลอดเลือดและอวัยวะภายในได้รับความเสียหายได้ซึ่งระดับความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราไปสัมผัสหรือระยะเวลาที่เราได้รับกระแสไฟฟ้ารวมถึงประเภทและแรงดันของไฟฟ้าอีกด้วยเมื่อร่างกายเราได้รับกระแสไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าโอ้ยโดนไฟดูดไฟช็อตนั่นแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแบบต่ำๆหรือเราไปสัมผัสเพียงแค่ช่วงสั้นๆเราก็อาจจะแค่รู้สึกชาๆหรือสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอะไรแต่ถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือถ้าเราถูกไฟดูดเป็นเวลานานก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเช่นกล้ามเนื้อเกร็งจนไม่สามารถปล่อยมือออกจากสิ่งที่เราไปจับได้หรืออาจจะเกิดแผลไฟไหม้หัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นระบบประสาทเสียหายจนหมดสติและเกิดภาวะชักหรือในกรณีรุนแรงก็อาจจะถึงกับชีวิตได้มีอุทาหรณ์ค่ะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนไฟดูดเขาขายของแต่เขาคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวขากลับค่อยแวะหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วกันสุดท้ายต้องเข้า ICU ค่ะคุณหมอบอกเลยว่าเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อสลายและเสียชีวิตได้นะคะ

คุณสแตมป์อายุ30ปีอาชีพค้าขายคอนฟลิกต์คาราเมลผ่านทางช่องทางออนไลน์และมีโอกาสได้ไปออกบูธขายของเป็นครั้งแรกระหว่างขายของนั้นก็เหลือไปเห็นรางไฟข้างบนที่มีขั้วปลั๊กห้อยลงมาจึงดันสายที่ห้อยให้กลับขึ้นไปจังหวะที่เอามือดันเข้าไปโดยไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟก่อนมีขั้วปลั๊กที่พันกันซ่อนอยู่ด้านหลังทำให้มองไม่เห็นนิ้วพลาดเข้าไปในรูปลั๊กแล้วก็ถูกดูดสแตมร้องลั่นรีบชักมือออกทันทีแล้วก็รีบชักภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นรู้สึกวูบเข้าไปที่หน้าอกและมีอาการเจ็บที่แขนด้านที่โดนไฟดูดแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากจึงได้ขายของต่อที่บูธจนกระทั่งจบงานระหว่างทางกลับบ้านก็ได้แวะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อความสบายใจเนื่องจากมีประกันสุขภาพครอบคลุมไว้พอไปถึงก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอก็ได้พาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องแอดมิดหนึ่งคืนในห้อง ICU เนื่องจากต้องติดเครื่องวัดชีพจรและความดันเอาไว้ตลอดเวลาเหตุของความผิดปกติเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมันก็สามารถที่จะเข้าไปทั่วร่างกายและหัวใจได้ซึ่งมีโอกาสทำให้หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ได้และอาจนำไปสู่กล้ามเนื้อสลายหรือทำให้อวัยวะใช้งานไม่ได้หากรุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงต้องอยู่ในการเฝ้าระวังของแพทย์หากมีอะไรผิดปกติก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพยาบาลให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีประกอบกับตนนั้นเป็นโรคแพนิคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอหมอแจ้งถึงความผิดปกติก็เลยทำให้อาการแพนิคนั้นเริ่มหนักขึ้นรวมไปถึงความดันสูงขึ้นต้องเอ็กซเรย์และเจาะเลือดเพื่อดูค่าความอักเสบของหัวใจและความสลายของเซลล์ต่างๆซึ่งพบว่ามีเกลือแร่ต่ำนิดหน่อยต้องทานเกลือแร่เสริมเข้าไปเพื่อป้องกันภาวะช็อกคุณหมอแจ้งว่าแอดมิดเพียงแค่1คืนก่อนถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถกลับมาเฝ้าระวังอาการที่บ้านต่อได้แต่ถ้าหากมีอาการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกก็ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีจึงอยากมาแชร์อุทาหรณ์ถ้าใครโดนไฟดูดแค่นิดหน่อยต้องรีบหาคุณหมอทันทีอย่าชะล่าใจว่าไม่เป็นอะไรเพราะอาจจะไม่ได้เกิดการอักเสบหรือสลายตัวทันทีหลังเกิดเหตุแต่ก็มีโอกาสที่จะมีอาการผิดปกติจากภายหลังได้ตนโชคดีที่มาโรงพยาบาลและยังไม่เป็นอะไรมาก

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุข

กยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หากคนเราโดนไฟดูดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรที่ผิดปกติและอาจไม่จำเป็นต้องไปพบคุณหมอทันทีซะด้วยแต่เราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงเนื่องจากไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและระบบประสาทได้ในภายหลังค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งควรได้รับการตรวจจากแพทย์แม้ดูจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติหรือถ้าหากมีอาการเวียนหัวเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากกล้ามเนื้อกระตุกอ่อนแรงหรือชารวมถึงมีแผลบริเวณสัมผัสไฟฟ้าต้องรีบหาคุณหมอทันทีเพราะไฟฟ้าอาจส่งผลต่ออวัยวะภายในแม้อาการเบื้องต้นจะดูไม่รุนแรงก็ตามเพราะหัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ไหวต่อกระแสไฟฟ้ามากเนื่องจากระบบการทำงานของหัวใจอาศัยกระแสไฟฟ้าธรรมชาติในการควบคุมจังหวะการเต้นเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอกอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วเกินไปหรืออาจจะช้าอย่างผิดปกติหรืออาจจะหยุดเต้นโดยสิ้นเชิงซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่ถูกไฟดูดเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วโดยมากจะมีผลกระทบมาจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำให้เกิดการควบคุมจังหวะและการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจนเกิดภาวะต่างๆหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้แม้แต่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือหัวใจเต้นช้าผิดปกติซึ่งภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะกลายเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นได้และหัวใจอาจจะเต้นพริ้วเป็นภาวะที่หัวใจห้องบนเต้นเร็วและมีจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอทำให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วรัวๆอย่างไม่สัมพันธ์กันจึงทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการได้รับกระแสไฟฟ้าแรงสูงก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นทันทีเพราะคลื่นไฟฟ้าหัวใจถูกขัดจังหวะอย่างรุนแรงและกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็งทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติเลือดจึงไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพออาจนำไปสู่อาการหมดสติหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รวมไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเสียหายจากความร้อนสะสมภายในกล้ามเนื้อหัวใจ แล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเรื้อรังแล้วทำไมไฟดูดถึงส่งผลต่อการเต้นของหัวใจล่ะโดยปกติหัวใจเราเนี่ยจะมีระบบควบคุมการเต้นด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองภายในเริ่มจากทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังหัวใจห้องบนห้องล่างเพื่อควบคุมจังหวะการบีบตัวและสูบฉีดเลือดแต่เมื่อเราถูกไฟดูดกระแสไฟจากภายนอกก็จะเข้าไปรบกวนสัญญาณไฟฟ้าธรรมชาติของหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วเต้นช้ากว่าปกติแล้วถ้าหากไปเจอไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าอาการก็จะรุนแรงขึ้นอาจทำให้เซลล์หัวใจห้องล่างทำงานผิดปกติจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ไงหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจจะหยุดทำงานทันทีคนที่โดนไฟดูดก็เลยหมดสติและเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนั่นเองคนที่เคยถูกไฟดูดไฟช็อตต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจหลังไฟดูดนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยและการดูแลก็ต้องละเอียดรอบคอบเพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานได้อย่างปกติและแข็งแรงอีกครั้งหากถูกไฟดูดต้องติดตามและตรวจสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคุมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจควบคุมปริมาณเกลือไขมันน้ำตาลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต้องออกกำลังกายภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจจะต้องรักษาด้วยยาหากมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือโรคหัวใจอื่นๆก็ต้องใช้ยาควบคุมไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันยาปรับการเต้นหัวใจยาลดไขมันการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจนอกจากจะฟื้นฟูที่ร่างกายแล้วยังต้องฟื้นฟูสุขภาพจิตอีกด้วยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนลดความเครียดเพื่อให้ฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นและมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ระหว่างการฟื้นฟูเพราะการถูกไฟดูดมันจะส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจหากเราเจอคนถูกไฟดูดต้องรีบตัดกระแสไฟทันทีแล้วต้องแน่ใจว่ากระแสไฟถูกตัดแล้วก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหากมีสายไฟพาดอยู่บนตัวผู้บาดเจ็บต้องหาไม้แห้งผ้าแห้งหรือสายยางเคลียร์สายไฟออกห้ามสัมผัสผู้เจ็บโดยตรงหากผู้เจ็บอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยรีบเคลื่อนย้ายในบริเวณเสี่ยงเพราะเลี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงระหว่างรอแพทย์ฉุกเฉินหากผู้ป่วยหยุดหายใจควรทำการปั๊มหัวใจ CPR ถ้าผู้บาดเจ็บยังมีสติหรือมีแผลไฟไหม้ควรทำให้แผลเย็นลงโดยใช้น้ำประปาที่สะอาดล้างแผลสัก10หรือ20นาทีใช้

0: ก๊อตพันแผลป้องกันการติดเชื้อและรอการช่วยเหลือไม่ควรดึงเสื้อผ้าหรือวัสดุที่ติดอยู่กับแผลออกเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวหนังมากขึ้นสรุปแล้วอย่าประมาทเป็นดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Tonight, Thailand.
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ที่ชอบขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ

การความให้สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่โรงพยาบาลบางกลวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจมีอาการตัวเกร็งมือเกร็งจากภาวะความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นคณะแพทย์ได้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเด็กหญิงณัฐกฤตาเท้าโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณอกบนด้านซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3คนได้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องและเด็กหญิงพัชสาไสงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและทรวงอกทั้งหมดมีอาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปนิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปนิธานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้โผลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะต่อมาพันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงพัทธีราแพลวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ตั้งบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโม

สิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังวู้นี
3: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ที่10:17 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่9สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันทั้งทางวิทยุ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทาง Facebook LTM FM 95เหมือนกันนะคะลูกทุ่งมหานครสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะคุณพี่วาสนาจากจังหวัดสระแก้วนะคะคุณยายออฟจากสามย่านค่ะคุณน้องแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่สวัสดีนะคะพี่ชลลี่จากจากไหนมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะ KU นะคะพี่สันทัศน์สุขเกษมพี่นารีที่เข้ามาทักทายตลอดในค่ำคืนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องช่วงวันสองวันนี้ก็น่าจะอาการคล้ายๆกันเนาะการรู้สึกเศร้าเสียใจจากเหตุการณ์สถานการณ์นะคะบางคนก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เนาะยังถามตัวเองอยู่ตลอดว่ารักเขาทำไมรักเขาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นการแบบไปยื้อแย่งของรักของหวงคนอื่นเข้ามานะแต่ว่าเหมือนกับเหตุการณ์จะพาไปอะไรประมาณนี้เนาะจากเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะจริงๆเคยถามคุณหมอจิตแพทย์เนาะเกี่ยวกับอาการของใครก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆชอบแย่งอ่ะจะเป็นสิ่งของเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นคนรักอะไรพวกนี้นะคะคุณหมอเคยอธิบายว่ามักจะเกิดจากปัญหาสภาพจิตใจแล้วก็การขาดความนับถือในตัวเองคือในทางจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่โรคจิตเวทโดยตรงนะคะแต่มันเป็นกลไกในการปกป้องตัวเองที่แบบผิดปกติเพื่อจะได้ชดเชยความรู้สึกขาดภายในใจของตัวเองนะคะสาเหตุที่ทำให้เอ้ยทำไมชอบแย่งจังเลยก็แน่นอนหนึ่งต้องการการยอมรับนะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าก็เลยต้องแย่งของคนอื่นมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราเหนือกว่านะเราสามารถทำได้นะอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะชอบความท้าทายหรือเรียกว่าเสพติดความท้าทายมีความสุขมากเฉพาะตอนที่แบบได้ไปแข่งได้ไปเอาชนะใครก็ตามนะคะเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วก็จะเบื่อเร็วหน่อยนะคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีปมด้อยในวัยเด็กอาจจะเคยถูกละเลยนะขาดความรักหรือว่ามีพี่น้องที่รู้สึกว่าต้องแย่งชิงความรักจากพ่อแม่กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้สาเหตุทางจิตวิทยาที่ทำให้ชอบแย่งจังเลยแล้วก็บางท่านก็จะมีภาวะเขาเรียกว่าหลงตัวเองคือคิดว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ได้สนใจความถูกต้องไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นอันนี้ก็มีเยอะนะมีหลายอาการหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะคะลองเช็คตัวเองกันหน่อยก็ได้นะคะหนึ่งเลยชอบเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาคือจะคอยจับตาดูว่าคนอื่นอ่ะมีอะไรแล้วคิดว่าสิ่งนั้นต้องดีกว่าของตัวเองเสมออันนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังนะพฤติกรรมที่

ข้าขายหรือไม่สนใจสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของจะรู้สึกอยากได้เฉพาะตอนที่มีคนอื่นแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นอันนี้เข้าขายแล้วนะคะแล้วก็ด้อยค่าความสำเร็จของคนอื่นคือพยายามแย่งซีนแย่งผลงานหรือว่าเคลมความชอบเพื่อวิจารณ์ให้คนอื่นนั้นดูด้อยลงเนี่ยกลุ่มนี้เข้าขายและขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือจะมองเห็นแต่ความต้องการของตัวเองไม่ได้สนอะไรเลยว่าคนอื่นเขาจะเสียใจหรือว่าเดือดร้อนยังไงคนพวกนี้กลุ่มนี้จะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนี่คืออาการและพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะจะชอบแย่งของคนอื่นนะคะใครที่มีคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะวิธีรับมือก็คือว่า เราก็ต้องคือถ้ารู้ตัวอยู่นะว่าแบบนี่มันต้องมีคนอิจฉาเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่แชร์ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวบ่อยจนเกินไปหรือถ้าที่ทำงานนะคะสมมติโอ้วันนี้ทำงานได้ผลงานดีเยี่ยมเลิศมากหัวหน้าผอ.ผู้จัดการชมจังเลยไอ้ผลงานนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ควรให้คนอื่นรับรู้มากจนเกินไปอาจจะรู้แค่ไม่กี่คนก็พออย่างน้อยตัวเองรู้ละประมาณนี้อันนี้ขอบเขตตั้งให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามไม่ตอบสนองต่อการแข่งขันหรือว่าการยั่วยุเพราะว่าสิ่งที่เราหวงมากเขาจะยิ่งอยากจะแย่งนะคนพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้ากระทบกับงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวมากเกินไปก็ให้เตือนด้วยเหตุผลและกำหนดขอบเขตพฤติกรรมทันทีเอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองจนควบคุมไม่ได้หรือว่าคนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อบำบัดแล้วก็ปรับกรอบความคิดนะก็จะช่วยรักษาที่ต้นต่อของปมในใจได้อย่างตรงจุดนะคะใครกำลังเจออยู่หรือเปล่านะแบบไหนยังไงเช่นการถูกแย่งคนรักถูกแย่งผลงานในที่ทำงานหรือว่าการโดนแย่งซีนในกลุ่มเพื่อนก็เล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เนาะก็จริงๆวิธีการรับมืออาจจะแบบต้องแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้นะคือบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็พูดถึงเพลงเมื่อสักครู่รักเขาทำไมในเวอร์ชันน่าจะเป็น AI นะแต่ก็ฟังเพาะกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะช่วงนี้หลายคนก็ดูเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจบางท่านก็รู้สึกว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยมีอาการมากกว่าคนอื่นนะคะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้นะคะคือในยุคแบบมีผู้สูงวัยเยอะผู้ที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูแลเนาะก็ดูแลตัวเองละกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีโรคนึงนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับในวัยนี้ก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนข้อเข่าทั้งข้อนะคุณหมอก็เคยพูดนะคะเพราะว่าไอ้ตัวข้อเข่าของแต่ละคนเนี่ยจะมีโครงสร้างกับระดับความเสื่อมไม่เหมือนกันแนวทางในการรักษาเฉพาะบุคคลกับการใช้เทคโนโลยีก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งคนทำงานเริ่มมีปัญหามากขึ้นในสังคมสูงวัยนะคะก็คือนี่แหละเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญแล้วกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เจอผู้ป่วยในกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-40 ปีนี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนั่นเองค่ะคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤกษ์ชัยกิจนะหัวหน้าศูนย์รักษาหัวหน้าศูนย์รักข้อของโรงพยาบาลพระราม9นะคะท่านบอกว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าอาการปวดเข่าเป็นเรื่องปกติของอายุก็เลยปล่อยไปอย่างนั้นน่ะให้อาการมันรุนแรงขึ้นจนพลาดโอกาสในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสุดท้ายกลายเป็นระยะรุนแรงแน่นอนการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมันมีทางเลือกหลากหลายไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อคุณหมอจะเป็นคนประเมินระยะของโรคดูตำแหน่งดูลักษณะทางกายวิภาคก่อนรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อจ
จะได้เลือกแนวทางในการรักษาให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะแนวทางการรักษาปัจจุบันนะคะมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประคับประคองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาหรือบางคนก็ใช้ยานะฉีดเขาเรียกว่าสารหล่อลื่นเนาะฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเข้าไป

ลดน้ำหนักในคนที่มีค่า BMI มากกว่า25นะคะก็ให้ไปออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ยาตามความเหมาะสมแต่ก็ยังมีทางเลือกอย่างการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าการฉีดเขาเรียกเกล็ดเลือดเข้มข้นนะคะเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อก่อนที่จะถึงจุดว่าจะต้องผ่าตัดส่วนถ้าเป็นในระยะรุนแรงแล้วระยะรุนแรงนี่คืออันนี้ระยะ 3-4 เนี่ยนะคะถ้ารักษาแบบประคับประคองแล้วมันไม่ได้ผลในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดที่แบบรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากแล้วนะคะอันนี้แหละคุณหมอจะพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ให้นะคะใครที่มีการเสื่อมเฉพาะบางตำแหน่งของข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยรักษาโครงสร้างของข้อเข่าปกติเอาไว้ได้มากเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าต้องตัดสินใจร่วมกันน่ะระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอแพทย์ผู้รักษานะคะคุณหมอเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยว่าการเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนเปรียบเสมือนการอุดฟันเพราะว่าจะซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียขณะที่การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดเปรียบเสมือนการครอบฟันอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมและลุกลามไปทั่วแล้วโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อยังคงเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสมนะสำหรับผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมทั้งข้อแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวอันเนี้ยมีโอกาสใช้งานได้ยาวไปจนเสียชีวิตเลยนะที่คุณหมอวิวัฒน์จะแนะนำเสมอนะคะถ้าเผื่อว่าหมอเฉพาะทางเขาแนะนำแล้วว่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ต้องตามนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวไปเลยนะ 20-30 ปีก็ผลลัพธ์ดีถึงประมาณ 92-95% นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็มีอัตราการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 75% ก็มีซึ่งหัวใจสำคัญของการรักษาโรคนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงการเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนนะแต่คุณหมอบอกว่าจะรวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยลดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ยังคงโครงสร้างข้อเข่าที่แข็งแรงเอาไว้ให้มากที่สุดเลยนะคะตอนนี้เห็นหลายโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีมาเป็นหุ่นยนต์นะคะมาช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวอย่างที่คุณหมอบอกแต่ว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับการใช้งานของข้อเข่าเรื่องน้ำหนักตัวอย่างที่บอกแล้วก็โครงสร้างของร่างกายผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายนะคะประมาณ 3-4 เท่าปัจจัยสำคัญมาจากผู้หญิงมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชายทำให้รองรับแรงกระแทกบริเวณข้อเข่าได้น้อยกว่าทีนี้พอกล้ามเนื้อช่วยดูดซับแรงกระแทกมันลดลงแรงที่เกิดขึ้นก็ตกไปสู่ข้อเข่ามากขึ้นส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของมวลร่างกายกับฮอร์โมนในวัยทองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกและข้อในระยะยาวของผู้หญิงนะคะซึ่งในบ้านเราประเทศไทยสัดส่วนผู้หญิงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่านั้นสูงกว่าผู้ชายอยู่ที่ประมาณ3-1หรือปัจจุบันก็อาจจะ4-1แล้วนะคะก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าถือเป็นคุณหมอใช้คำว่าแชมป์อันดับหนึ่งของการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนทางศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ว่ามีแนวโน้มจะพบในกลุ่มที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะประมาณสัก 10% ที่อยู่ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปเอาเป็นว่าถ้าใครเริ่มมีอาการปวดเข่าต่อเนื่องเกิน 1-2 อาทิตย์หรืออาการปวดนั้นมันจะเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะไม่ควรปล่อยไว้จนลุกลามเข้าสู่ระยะ3-4หรือระยะสุดท้ายแล้วการป้องกันดีที่สุดคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อรอบข้อเข่านั่นเองแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มแรงกดต่อข้อเข่านะถ้านั่งยองไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งแล้วไม่ควรที่จะต้องไปบังคับตัวเองให้ทำนะ

นี่คือต้องหลีกเลี่ยงเลยมันจะไปเพิ่มแรงกดต่อข้อเข่าของเราแล้วก็พบแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกตินะคะก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็ลดโอกาสเกิดความพิการในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะหลายคนเป็นกันนะก็รู้สึกเหมือนตัวเองก็จะเริ่มแล้วเนาะขึ้นเนินนิดนึงก็ดังกรับนี่ค่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปปรึกษาเหมือนกันนะคะพี่มารีบอกว่า อยากถามคุณหมอว่าทำไมเวลากินอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเบื่อมากๆอ๋อที่เคยถามใช่ไหมคะเหมือนต่อตรงนะกินปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยอย่างนี้นะคะพี่จำได้ว่าคุณหมอวิวัฒน์เคยตอบไปแล้วเนาะกินปุ๊บถ่ายปั๊บอย่างนี้แล้วตอนนี้ยังไงน้ำหนักเท่าไหร่อะคะตอนมันต้องถามน้ำหนักด้วยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปก็ได้นะคะว่าทำไมอาหารเพิ่งจะลงไปวิ่งผ่านลำไส้ไปปุ๊บทำไมถึงถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของลำไส้ไวเกินไหมพี่เคยไปตรวจอย่างเป็นทางการไหมคะพี่มารีนะคะที่ถามมาเนี่ยหรือกระเพาะขยายตัวหลังจากกินข้าวแล้วสั่งให้ลำไส้ใหญ่เคลียร์พื้นที่ทันทีนะคะแล้วถ่ายเป็นน้ำไหมหรือเป็นน้ำหรือเปล่านะคะหลังมื้ออาหารหรือว่ามีอาการปวดท้องไหมมีอุจจาระสีอะไรน้ำหนักลดอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือเปล่าพี่ส่งมาอีกทีนึงก็ได้นะคะพี่มารีนะขอให้ละเอียดนิดนึงว่า เวลาทานอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยพี่มารีต้องสังเกตแล้วก็เลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการนะคะว่าอันเนี้ยถ่ายอันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ถ่ายนี้กินอันนี้ไม่ถ่ายกินแบบนี้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีเบื้องต้นอีกอันหนึ่งที่คุณหมอพูดบ่อยๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวแบบช้าๆหน่อยนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยมันทำงานดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ช่วยประเมินอาการเพิ่มเติมก็บอกอีกนิดนึงว่าตอนถ่ายออกมาเนี่ยมันเหลวเป็นน้ำหรือเปล่าลักษณะอุจจาระเนี่ยปกติไหมปวดท้องร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะกินปุ๊บถ่ายปั๊บนี่นะคะอ๋อน้ำหนัก65ก็ไม่ผอมนะก็ถือว่าโอเคนะพี่นะพี่มารีแสดงว่าไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเบื่อแสดงว่าถ่ายทุกครั้งแล้วกินทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกมื้อไหมคะดูจากน้ำหนักก็ดูเหมือนปกตินะไม่น่าจะมีอะไรนะคะพี่ต้องไปปรึกษาหมอถ้าถ่ายบ่อยจนใช้ชีวิตลำบากอ่ะไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ต้องปรึกษาคุณหมอดีกว่าเนาะแต่ว่าดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะดูไม่ได้ผอมกินปุ๊บถ่ายปั๊บไม่ได้หมายความว่าอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปถูกขับถ่ายทันทีนะอาหารที่ขับถ่ายออกมาจากมาหลังมื้ออาหารมักจะเป็นเศษอาหารจากมื้อก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงถึง2วันนะพี่นะแสดงว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่กินปุ๊บนะคะดังนั้นไอ้คำว่าท่อตรงต่อตรงที่คุยพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่จริงในทางการแพทย์นะกินปุ๊บแล้วก็ออกปั๊บเนี่ยไม่มีไม่ใช่อาการอยากถ่ายหลังมื้ออาหารนี่เกิดจากกลไกธรรมชาติเป็นการตอบสนองของลำไส้ใหญ่หลังจากกินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ออกมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะที่กินเข้าไปอาจจะมันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเอาถ้าพี่กังวลกับอาการกินปุ๊บถ่ายปั๊บเนี่ยนะคะต้องรีบไปหาแพทย์มากกว่า3ครั้งต่อวันไหมถ่ายเหลวหรือเปล่ามีเลือดมีมูกหรือเปล่าแล้วก็น้ำหนักลดไหม65เนี่ยกี่ปีแล้วน้ำหนักเท่านี้ลดลงมาหรือเปล่ามีซีดไหมอ่อนเพลียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ถ้ามีปวดท้องร่วมด้วยถ่ายไม่หมดไม่สุดเป็นแบบนี้ทุกมื้อทุกวันอันนี้ก็มันอาจจะมีสัญญาณของโรคบางโรคนะคะโรคบางโรคก็ได้ที่ต้องไปหาหมอตรวจให้มันคือแบบให้สุดไปเลยนะคะให้สุดไปเลยนะก็ลองดูนะคะพี่เนาะนี่คือสัญญาณเสี่ยงโรคไหมก็ต้องไปหาหมอแหละอย่างที่บอกนะคะที่คุณหมอแนะนำนะคะการเดินทางไปไหนไม่ได้เลยไกลๆใช่ไหมคะไปส่องลำไส้แล้วคุณหมอบอกเป็นอะไรคะพี่น้ำหนัก65ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

อันนี้คือเรื่องของลำไส้เนาะพูดถึงมันมีสัญญาณเงียบเนาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อะที่หลายคนอาจจะมองข้ามทั้งที่ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณเตือนนะคะลำไส้ใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกนะคะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้ทันสังเกตความผิดปกติของร่างกายจนกว่ามันจะลุกลามไปมากแล้วนะคะล่าสุดที่คุณหมอเตือนนะคะว่าให้สังเกตสัญญาณเล็กๆเล็กๆน้อยๆนี่นะคะคือหลายอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับลำไส้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีเลือดออกภายในลำไส้แบบช้าๆโดยที่ยังไม่ปรากฏเลือดในอุจจาระให้เห็นด้วยตาเปล่านะคะหนึ่งในสัญญาณแรกที่หลายคนคาดไม่ถึงคือภาวะโลหิตจางค่ะอาจจะเป็นผลจากเลือดออกในลำไส้ที่สะสมกันนานนะคะแล้วก็มันไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วถ้าใครเริ่มอ่อนเพลียผิวซีดเวียนหัวรีบพบแพทย์นะคะการเสียเลือดอย่างช้าๆส่งผลให้ร่างกายเราเพิ่มปริมาณพลาสมาในเลือดโดยที่ไม่เพิ่มธาตุเหล็กหรือเม็ดเลือดแดงก็ทำให้ประสิทธิภาพการลำเลียงออกซิเจนลดลงแล้วเกิดอาการหายใจไม่อิ่มหรือว่าเหนื่อยง่ายผิดปกติตามมานะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คืออาการทางระบบขับถ่ายก็จะเป็นอีกกลุ่มสัญญาณสำคัญที่ควรใส่ใจว่าถ้าลำไส้เนี่ยเริ่มมีการอุดตันไปบางส่วนอาจทำให้รู้สึกอุ้ยกินอะไรแล้วมันท้องอืดจังเลยหรือแบบปวดเกร็งท้องบ่อยครั้งแล้วถ้ามีอาการปวดแบบตื้อๆตรงท้องด้านขวาท้องด้านขวานะคะปวดตื้อๆต่อเนื่องอันนี้อาจบ่งชี้ว่าโรคมันลุกลามไปถึงตับแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันอาการท้องผูกรุนแรงท้องผูกเรื้อรังก็อาจจะเป็นสัญญาณของการอุดตันในลำไส้เหมือนกันถ้าเป็นต่อเนื่องควรรีบตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็เราจะเตือนหลายรอบนะว่าเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายนี่นะคะให้สังเกตหันไปดูหน่อยนึงก่อนกดชักโครกนะคะลักษณะอุจจาระเป็นยังไงอันนี้ก็บ่งบอกความผิดปกติได้เหมือนกันคือถ้าอุจจาระมีรูปร่างเรียวเล็กผิดปกติจากเดิมอาจจะเกิดจากติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อที่ไปกดทับช่องลำไส้ให้แคบลงถ้ามีอาการท้องเสียสลับท้องผูกก็ควรสังเกตเหมือนกันแล้วก็สีนะคะสีมันเปลี่ยนไปอยู่ๆก็สีเข้มขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเลือดสีแดงชัดเจนก็อาจจะเป็นสัญญาณของเลือดออกในทางเดินอาหารที่ไม่ควรละเลยนะคะถ้าใครพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานก็ต้องไปหาหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยกันละเอียดสักนิดนึงนะคะการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้มากขึ้นค่ะสัญญาณที่เตือนแรงๆเลยนะถ่ายเป็นเลือดอันนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยพุ่งสูงขึ้นมาประมาณ 8-9 เท่าแล้วนะคะเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ควรละเลยนะคะใครที่เริ่มเห็นสีอุจจาระสีแตกถ่ายเป็นเลือดแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีอันนี้เป็นงานวิจัยใหม่เลยล่าสุดเลยนะคะว่าถ่ายเป็นเลือดคือสัญญาณเตือนที่แรงที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งทวารหนักในถ้าในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการรับการวินิจฉัยสูง 8.5 เท่านะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีอาการนะคะอันนี้ต่างประเทศเขาเพิ่งจะส่งงานวิจัยชิ้นนี้มาเผยแพร่ทั่วโลกนะคะก็เอาเป็นว่าแนะนำให้ไปเริ่มส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ45ปีสำหรับคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนะแต่ว่าคนที่อายุน้อยนะคะบางคนก็อาจจะมองข้ามทั้งที่อัตราการเกิดโรคในวัยนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ก็คนที่ไปพบแพทย์ด้วยการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 8.5 เท่านะไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามีเป็นอีกก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ2เท่านะคะหรืออันนี้เขาวิจัยพบเลยล่าสุดไม่ได้ขู่นะแต่ของจริงเลยคนที่สูบบุหรี่เลิกแล้วก็จริงแต่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นเกือบ2เท่านะคะเนี่ยหมอวิจัยมาแล้วพบว่าถามเลยว่าเอ้ยมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเคยสูบบุหรี่ในอดีตหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าใช่
ช้คำว่าอดีตผู้สูบบุหรี่เลยปัจจุบันเลิกแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนอายุน้อย

0: น้อยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลนะคะข้อมูลระบุเลยว่า1ใน5ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า55ปีและโรคนี้เนี่ยกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ในผู้ชายอเมริกันนะคะอายุต่ำกว่า55ปีแล้วก็อันดับ2ในผู้หญิงวัยเดียวกันใครที่ใช้ชีวิตแบบยุคใหม่จริงๆนะมีปัจจัยเสี่ยงก็สัมพันธ์กันกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะคือการนั่งนานบริโภคอาหารแปรรูปเยอะมลพิษจากสิ่งแวดล้อมภาวะอ้วนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะก็ฝากเอาไว้เนาะสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะคะเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ัวจริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขอแค่รู้ข่าวกันนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรคุณนันอยู่ที่จันทบุรีนะคะสบายดีแน่ๆใช่ไหมอ๋อไปส่องลำไส้มาแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรก็น่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะออกจากบ้านเดินทางไปไหนไกลๆก็ใส่ผ้าอ้อมไว้หน่อยก็ได้นะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใส่ไว้เลยป้องกันเอาไว้นะคะก็ต้องเตรียมตัวเนาะสวัสดีพี่อุทัยนะคะแค่ใครสักคนสวัสดีครับพี่สมทรงพี่อุทัยนะคะทักทายมาก็เรียกชื่อกันแบบเป็นฝรั่งเนาะมีอาการปวดต้นขาสะโพกข้างขวาสาเหตุมาจากการลื่นล้มสะโพกกระแทกเดินมากก็จะเกิดอาการปวดอ๋อของพี่วัฒนานี่เข้าใจเลยนะคะก็ต้องเดินน้อยลงเนาะเนี่ยค่ะหลายคนเป็นเยอะนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะห้ามคุณแม่เหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปหาหมอมาไปฉีดยามาคือกินยาไม่อยู่แล้วอ่ะต้องฉีดครั้งนึงก็อยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้ก็เดินเหินเคลื่อนไหวไปภูเก็ตได้นะก็ไปเที่ยวภูเก็ตได้นะคะขึ้นภูเขาหน้าอะไรนะเขาหน้าเกิดนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปได้นะคะก็ไหว้อยู่ข้างล่างได้แต่ก็ยังได้พอได้อยู่นะวัย86นะคะแต่ถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะเดินไหวแล้วต้องนั่งรถเข็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนทำกับข้าวกินเองได้เนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องของข้อและกระดูกเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่อรุณีนะคะสวัสดีคุณโอเหรอคะเอโอเนี่ยไม่แน่ใจเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นฮิรันสวัสดีนะคะผ่านวิทยุฟังผ่านวิทยุเลยแวะมาดูนะคะแล้วก็ใครอีกที่ทักทายเขาเพิ่งทักทายเข้ามานะคะพี่อาคมไม่ได้เป็นโรคอะไรกับเขามีแค่โรคเดียวคือซับจางเป็นโรคซับจางนะคะซับจางก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นหน่อยเนาะพี่เนาะสำหรับใครที่ซับจางนะคะอย่าเป็นโรคที่แบบมีปัญหานะเดี๋ยวนี้มีคนเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะปวดหลังส่วนล่างอ่ะคือความรู้สึกเจ็บแบบตึงๆนะคะหรือว่าเมื่อยตรงเอวแล้วก็กระเบนเนี่ยอันเนี้ยเจอได้บ่อยทั้งคนในวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะไอความเจ็บตรงเนี้ยอาจจะเป็นอาการชั่วคราวหรือพัฒนาเป็นอาการเรื้อรังได้มันก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดร้าวลงขาก็มีที่เคยโทรมาบอกให้คุณหมออธิบายเนาะปวดลงขาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยนะคะถามว่าไอ้ปวดหลังส่วนล่างเนี่ยมันเป็นปัญหายอดฮิตของคนในวัยทำงานไหมใช่เลยปัจจุบันนี้นะคะสาเหตุหลักๆ ก็คือนั่งนานนี่แหละนั่งนานถ้าแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคือมันเพลินเนาะการทำงานนานๆนะนั่งหลังงองๆอย่างเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงรองรับหลังอะทำให้กล้ามเนื้อนะหลังตรงช่วงหลังเนี่ยมันทำงานหนักแล้วก็เกิดอาการตึงได้ง่ายค่ะหรือการยกของหนักแบบผิดวิธีเนี่ยใช้แรงมากกว่าขาในการยกของหนักก็ทำให้กล้ามเนื้อกับหมอนรองกระดูกมันถูกกดทับมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเฉียบพลันหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยก็โอ้ยอันนี้ปวดร้าวลงขาแน่ๆหรือบางคนมีอาการชาร่วมด้วยนะคะจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรักษาที่เหมาะสมนะอย่าปล่อยไว้นะคะเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยค่ะหรือบางคนกล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้งานนานเกินหนักเกินออกกำลังกายหนักก็ไม่ได้นะเป็นกีฬาบางคนยกเวทนะคะโดยไม่วอร์มอ่ะไม่ยืดเหยียดไม่วอร์มร่างกายให้เพียงพอแล้วไปเล่นกีฬาไปยกเวทอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละจุดนี้ทำให้กล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บแล้วก็มีอาการปวดตึงได้นะคะหรืออาการปวดหลังอาจจะเป็นสัญญาณของโรคข้อเสื่อมกระดูกสันหลังคดหรือว่าโรคอวัยวะในอุ้งเชิงกรานรวมถึงการตั้งครรภ์ที่เพิ่มแรงกดทับหลังก็เป็นไปได้นะคะวิธีแก้เบื้องต้นเลยค่ะปรับท่านั่งปรับท่ายืนก่อนเวลาจะนั่งก็เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงรองรับหลังส่วนล่างแล้วก็ฝึกนั่งหลังตรงไม่งอเป็นเวลานาน การออกกำลังกายและยืดเหยียดสำคัญมากนะคะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการฝึกโยคะช่วยได้นะที่ท่าที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังอ่ะเขาเรียกว่าท่าแมวกับท่าวัวนะคะท่าแคทคาวหรือท่าสะพานก็ได้ค่ะรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อที่เอวแล้วก็ต้นขาอย่างสม่ำเสมอนะคะเลือกเอาวิธีไหนที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดนะคะแล้วก็ใช้เจลร้อนหรือถุงน้ำร้อนช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะถ้าปวดแบบเฉียบพลันก็ต้องประคบเย็นใน48ชั่วโมงแรกก่อนนะแล้วก็ที่นอนก็มีส่วนนะเขาบอกว่าใครก็ตามที่นอนบนที่นอนมันแบบยวบเกินไปอ่ะเอานุ่มๆเลยอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ดีนะคะไม่ยวบเกินไปเปลี่ยนท่านอนให้นอนหงายพร้อมกับหนุนหมอนใต้เข่าแล้วก็นอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยเพื่อแรงกดหลังช่วยได้นะคะอาการปวดหลังล่างที่เกิดขึ้นชั่วคราวจริงๆจะหายเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าปวดแบบเรื้อรังเกินเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ยังปวดอยู่นะเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายมีเริ่มปวดร้าวลงขาแล้วขาชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเนี่ยต้องรีบเลยนะคะให้หมอหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องทันทีนะคะเคยไปโรงพยาบาลชุมชนที่บ้านเนี่ยค่ะเชื่อไหมว่าหมอที่รักษาโรคกระดูกอะอาการอย่างเงี้ยปวดหลังปวดเข่าปวดบ่าปวดไหล่คือทั้งหมดที่เป็นกระดูกแล้วก็ปวดในกล้ามเนื้อในข้อนี้นะคะโอ้โหคนไข้แบบคือเยอะมากอะไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะเขาแยกออกมาแล้วนะเขาแยกจากแผนกคนไข้ทั่วไปเนาะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แผนกข้อโรคข้อโรคกระดูกนะแยกออกมาแล้วเนาะโอ้โหผู้ป่วยเยอะจริงๆนะโรคนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะคะก่อนที่จะเป็นมากก็ต้องดูแลตัวเองเอานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่แหละดูแลง่ายๆนะคะถามว่าจะหายขาดไหมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองนะเรื่องการนั่งเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นปัญหายอดฮิตนะของคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะนี่สัญญาณที่แบบมาแรงมากนะในยุคนี้นะคะปิดท้ายคุณผู้ชายกันหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาอายุ40แล้ว เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพยอดฮิตของผู้ชายในวัย40นี่นะคะคืออันดับแรกเลยค่ะการพร่องฮอร์โมนเพศชายคือระดับฮอร์โมนก็เรียกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงตามธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมวลกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมเพิ่มขึ้นและอารมณ์แปรปรวนนะสมาธิสั้นด้วยนะถ้าใครมีอาการเข้าข่ายแล้วที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยต้องไปหาหมอไปตรวจระดับฮอร์โมนคุณหมอก็จะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนะคะหรือบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนี่คือที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้ชายนะคะวัย40ปีขึ้นไปยอดฮิตเลยใครที่รู้สึกปัสสาวะไม่พุ่งแล้วอ่ะมันไม่พุ่งไม่สุดแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะคะต้องลุกขึ้นมากลางดึกหลายครั้งนั่นล่ะไปตรวจเลยค่ะต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นภัยคุกคามที่มาเร็วกว่าที่คิดนะ40ก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงถึง10ปีนะคะและโรคสุดท้ายที่ต้องระวังคือโรคมะเร็งในผู้ชายรู้เร็วรักษาได้อัตราการรอดชีวิตสูงนะคะอย่าลืมว่าเมื่อช่วงต้นก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะผู้ชายก็เป็นกันเยอะนะคะมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ก็ควรระวังใครที่มีสัญญาณเตือนแล้วนะคะน้ำหนักลดผิดปกติอ่อนเพลียเรื้อรังไอเรื้อรังอะไรพวกนี้นะมีอาการปวดเรื้อรังก็รีบไปหาหมอโดยทันทีนะคะสำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพแล้วก็คัดกรองอย่างน้อยเป็นประจำทุกปีนะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วก็ตรวจพบมาระยะแรกโอกาสหายสูงมากนะสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะหมดเวลาชั่วโมงแรกเฮ้ยทำไมมันตั๊บเยอะจังเลยเนาะยังโม้ไม่สุดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีพี่หมอนพรด้วยนะคะดร.นพรจะมาคุยด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกอนุทินเดินตรวจเยี่ยมงานโอทอเป็นวันที่2ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการยอดจำหน่าย1วันครึ่ง92ล้าน5แสนบาทเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการ10สิงหาคมนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นการเดินทางมาเป็นวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ

0: นต่างๆอาทิศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านค้าภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานในวันแรก8สิงหาคมจนถึง13นาฬิกา9สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม92ล้าน5แสนบาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดกรมอุตุออกประกาศฉบับที่12เตือนผลกระทบฝนตกหนักเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยได้ประกาศระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรองนายกเอกนิตินำประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่ห้องประชุมอโยธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเลขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ชัดเจนทั้งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาร่วมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์และสร้างระบบเตรียมพร้อมให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดไปวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพมหานครมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละคนดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วจากนั้นนายเอกนิติได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเพื่อติดตามการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตโบราณสถานซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมได้ทุกปีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21นาฬิกา10นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครสองค่ำคืนวันอาทิตย์นี้9สิงหาคมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องไม่น่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่หมอเลือกมานะคะเพราะมากเลยแล้วก็ดูเหมือนเศร้าๆด้วยนะคะดร.นพพรบุญรงสวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านครับ
0: ค่ะใช่ไหมพี่หมอเพลงนี้ไหม
1: พี่ก็ฟังแล้วก็ได้ก็เรียกได้ความหมายเนาะแล้วก็มี
0: ความหมายใช
1: ่ฟังแล้วมันก็อาจจะมีซึมอยู่เศร้าๆอยู่หน่อย
0: ค่ะจริง
1: นะ
0: เนาะคือประมาณว่ารักแล้วไม่มีวันคลายแม้ว่าตายจากกันก็ไม่เปลี่ยนใจยังคงซื่อตรงวนเวียนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ
1: เพลงแม่นาคอะไรกันที่เด็ดแม
0: ่
1: นาค
0: ใช่เลยว่าจำได้ว่าน่าจะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแม่นาคพระขนง
1: ครับนั่นแหละนั่นแหละ
0: ใช่ไหมเพราะมากจริงๆเลยนะคะเพลงนี้คนร้องเนี่ยคือคุณอภิญญาเจริญวงศ์อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3ใช่ไหม
1: ต้นฉบับใช่ไหมครับ
0: ต้นฉบับใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้น้องอรวี
0: พี่อรวีสัจจานนท์มาร้องเสียงคล้ายเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เสียงคล้ายเสียงคล้ายกันเลยนะคะต้นฉบับกับคุณอภิญญา
1: ครับ
0: บรรยากาศซาบซึ้งนะคะ
1: เป็นเพลงที่ชอบแล้วมันก็
0: เป็นเนาะมันเศร้าเนาะฟังแล้วก็ให้นึกถึงข่าวเนี่ยวันสองวันก็คือเรื่องของน้องที่ไปยิงกราดคุณครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนรวมทั้งปู่ย่าด้วยอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับหลายครอบครัวต้องมาดูแลลูกหลานที่อยู่ในบ้านนะคะว่าเขามีพฤติกรรมจะก่อเหตุไหมจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะต้องคือมาดูว่าในช่วงเนี้ยเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะลูกๆหลานๆนะ
1: นะ
0: ก็เศร้าเลย
1: จริงๆนั่นคืออะไรนะครับข่าวเรื่องของการสูญเสียแบบที่มันบ้านประเทศไทยเราเนา
0: ะ
1: จริงๆเราก็ยังเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้นะเชื่อทุกคนนะมันสะเทือนใจนะไม่ว่าจะเป็นคนก็เต่าขนาดอยู่ห่างๆนะแต่ถ้าเรานึกภาพดูนะว่าเหตุร้ายแบบนี้นะมันโอ้มันไม่รู้จะพูดไงตรงไหนเพราะเราก็พยายามดูในข่าวแล้วก็ดูในเรื่องของสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะพี่พี่ก็ไม่อยากจะดูซ้ำนะบอกตรงๆเลย
0: เหมือนกันนะพี่หมอไม่ดูรอบเดียวให้รู้ว่าข่าวมันเกิดอะไรที่ไหนยังไงไม่วนซ้ำเลยค่ะมันจะรู้สึกว่าทำให้เรายิ่งเศร้าเพิ่มเติมนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: ยิ่งสะเทือนใจ
1: ก็ได้แต่ก็เรียกว่ามันยังไงดีแต่ก็ได้แต่บอกว่าทุกคนเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจจากครอบครัวนะครับที่สูญเสียในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เราก็เห็นภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะแล้วก็ยังไม่นับคนที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราก็เห็นภาพนะว่าก็สิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันนะพี่ก็มองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็นะพูดง่ายๆว่าท่านก็คงจะนะรับแบบ
0: เตือนใจเหมือนกัน
1: เตือนประชาชนนะแล้วก็
0: ใช่ค่ะ
1: ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเพื่อช่วยดูแลเป็นพิเศษนะครับก็มีการปลอบใจนะครับไปทุกคนไปเยี่ยมนะครับอะไรต่างๆณเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ ไม่ได้เขาเยียวยานะคำว่าใจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะจุดไหนนะเวลาเนี้ยนะครับกับการมันถูกกระทบอย่างแรงนะสุขภาพจิตเนี่ยมันแย่จริงๆนะก็เราก็เห็นแล้วตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็น่าจะให้ความสำคัญนะพี่ก็ฟังอยู
0: ่ใช่ค่ะต้องรีบเข้าไปดูแลเป็นเขาบอกว่าเป็นรายครอบครัวเลยค่ะ
1: ครับนี่แหละนี่สำคัญจริงๆคืออะไรคือมันเป็นห่วงเวลาที่คือที่เราเจอบ่อยนะครับเวลาเหตุแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อาจจะยังมีคนมาเฝ้าดูแลให้กำลังใจนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆวันเข้านะเวลานั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เรียกว่าความสูญเสียมันยังถูกฝังอยู่ในความรู้สึกลึกๆนะมันกว่าที่จะทำใจได้นะแล้วก็หลายอย่างมันอาจจะเป็นแผล

0: แผลในใจที่แผลมันติดอยู่ไปตราบนานเท่านานอะไรอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าวิธีการเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของดูแลทางด้านจิตนะด้านสุขภาพของจิตเนี่ยให้กลับมาเข้มแข็งให้เขามีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยนะมันก็คือให้เข้าใจนะมันเวลาสูญเสียไปหรือเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะครับว่าแต่ละคนคิดอย่างไรใช่ไหมครับก็แน่นอนที่สุดก็ด้านสุขภาพจิตนี่แหละนะที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปค่อยๆให้นะครับประคองไว้ให้ดีนะถ้าถามในมุมของเราคืออะไรว่าคือจริงแล้วแหละไอ้เรื่องที่เราไม่อยากดูเราไม่อยากเห็นภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันสะท้อนอะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายนะเราก็ไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรนะคืออะไรแต่เพียงว่าแต่ว่าเราก็ต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปบางเรื่องบางอย่างไปขยายกระจายออกไปนะหลายหลากหลายมุมนะโทษคนโน้นโทษอะไรต่ออะไรมันสาเหตุอะไรต่ออะไรอาจจะเดากันไปหรือเปล่าหรืออะไรต่ออะไรนะครับ
1: ใช่ๆค่ะบางเรื่องนี่คือเอาเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเองก็มีนะ
0: ครับ
1: แต่งกันขึ้นมามีค่ะ
0: ก็อย่างแน่นอนจะแล
1: ใช่อ่ะก็น่าจะคือถามว่ามันจบไหมเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะซึ่งพี่หมอเนาะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องการเรียนแบบเนาะการเรียนแบบเพราะนั้นก็ต้องฝากเหมือนเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่ในวัยเนี้ยนะคะต้องใกล้ชิดเขานิดนึงนะพี่หมอเนาะก่อนออกจากบ้านก็คุยกับเขาตรวจกระเป๋าเขาคุยว่าเขาคือแน่นอนนะบางคนก็อาจจะแบบมันไม่มีเวลาจริงๆอ่ะไม่มีเวลาเลยในการที่จะแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยการจะเข้าถึงเขาเนี่ยบางทีไม่ง่ายนะยากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธี
0: ก็เป็นโรคส่วนตัวนี่แหละนะครับค่อนข้างจะสูง
1: ใช่ค่อนข้างสูงในแต่ละคน
0: แล้วก็เรื่องของสื่อนะเรื่องของที่หลายประเทศที่เขาบังคับไม่ให้ใช่ไหมบังคับในการเข้าไปเรื่องของสื่อของด้านโซเชียลต่างเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ๆ
0: พวกนี้เวลาดูแล้วมันเพลินไงเวลาเห็นอะไรที่ถ้าไปอินนะไปอินกับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเจ้าของทางประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามใช่ไหมปลดรุ่นไปเชียร์ไปมันโอ้โหมันดูแล้วมันบางทีมันเข้าไปฝังอยู่ในเขาเรียกว่าในสมองอ่ะโดยไม่รู้ตัวมันมีความสุขนะเวลาลุ้นถือว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างนี้มันเดาไปโอ้ใช่เลยเงี้ยนะครับทำให้คนมันเจ็บติดนะแต่ทีนี้ในการแยกแยะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าตรงนั้นตรงใดแต่ว่าก็เรื่องการป้องกันเนี่ยนะที่อย่างนี้นะไปเรื่องเหตุทั้งหลายแหล่นี่เขาก็ต้องหาเหตุเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่รู้มันเหตุจากอะไรกันแน่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของปืนเรื่องของอาวุธติดตอนเนี้ยใช่ไหมฮะก็พูดกันพี่ว่าฟังวิทยุก็นั่งฟังมาเหมือนกันนะครับก็มีมาตรการเพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เราก็ต้องมีมาตรการอย่างที่เราเคยพูดกันเลยว่าที่ว่าหลายๆประเทศนี่เขามีมาตรการสำคัญนะออกมาเขาเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนเรื่องคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยที่บอกว่าอย่างกับเราไม่ได้ว่าชมประเทศนู้นดีๆอย่างกับประเทศจีนที่เมื่อกี้เล่าฟังว่าเขาสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องของรักครอบครัวรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณแล้วก็ให้เขาแยกเรื่องสิ่งพวกนี้เขาจะไม่ให้เล่นหลายประเทศที่เขาบังคับเลยนะไม่ให้ใช้ไอ้พวกเครื่องโซเชียลนะหรือพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมก็เลยว่าเรื่องของสุขภาพจิต

0: เรื่องของพลังจิตเนี่ยพี่เองวันนี้สดๆร้อนๆพี่ก็ไปที่มอริเซียที่ไปอิสราเอลของสถาบันพลังจิตตานุภาพเลย
1: ค่ะ
0: คือเราอาจจะมองไปเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมด้านจิตใจพี่ก็บอกพี่ยังจำแม่นเลยนะคืออะไรว่าหลายโรงเรียนนะเขาเข้ามาในโครงการนะที่ทางสถาบันพลังจิตอนุภาพเนี่ยเขาไปให้ความช่วยก็เรียกว่าให้ความแนะนำนะครับเรื่องของเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของพลังจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะคืออะไรนะครับก็ไม่ต้องอะไรนะนี่พี่ก็คิดเฉยๆว่าที่จริงทุกสถาบันทุกโรงเรียนก็ได้นะครับเอาเนี่ยเอาวิชาสมาธิมันไม่ใช่น่ากลัวเลยนะครับเช่น
1: เอามาใช้ค่ะ
0: วิจิตรสมาธิเขาเรียกว่าการทำสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยเพียงแค่5 นาทีนะฮะ5 นาทีก็เลยทำ3 เวลาเช้ากลางวันเย็นครั้งละ5 นาทีนะครับวิธี
1: คร
0: ั้
1: งละ5 นาที
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยอย่างไม่มีนานอะไรเลยนะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ไม่นานครับ
1: ก
0: ็ตอนนี้ไงแค่5 นาทีนี่ให้นั่งนิ่งๆใช่ไหมครับให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าออกแล้วประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จิตสงบนั่นแหละเพราะกำหนดจิตไว้เขาเรียกฐานจิตเอาจิตเราไปจดจ่ออยู่ตรงใดตรงหนึ่งเช่นหน้าผากตรงสะดือตรงหัวใจคือแค่เวลาฟังแล้วนะแล้วก็หลายคนนะครับแต่เวลาทำแล้วเหมือนกับมันเป็นจิตนิสัยนะมันทำให้ก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคนได
1: ้
0: เปลี่ยนความก็เรียกว่าความโหดร้ายใช่ไหมมันเปลี่ยนสมาธิพลังจิตมันสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้เลยนะสิอะไรนะครับแล้วก
1: ็
0: มันมีก็เรียกว่าคุณสมบัติมากจริงๆนะแล้วจะทำให้ตัวเองมันเกิดมีความสุขและมีสมาธิและทำให้สมองเนี่ยเกิดปัญญาการเรียนกันอะไรเนี่ยมันจะจำมันจะอะไรคือเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ได้ยากแต่จริงๆมันคืออะไรเชื่อไหมว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันโหมันไม่ได้อยู่แค่1 นาที2 นาทีมันอยู่ไม่ได้เลยนะถ้ามันไม่กำหนดบังคับให้อยู่ใช่ไหมครับก็เรียกว่าให้มันอยู่กับพี่ให้มันว่องแวกไปไหนพี่ก็บอก
1: ให้จิตอยู่กับพี
0: ่ถ้าอยู่กับที่เช่นเอาไว้บางคนบอกว่าที่หน้าผากใช่ไหมครับพอนั่งปุ๊บก็เอาจิตเราไปเราไม่ต้องไปนึกถึงอะไรว่าพุทโธพุทโธก็อยู่ที่หน้าผากก็ได้หรือบางคนก็อยู่ที่หัวใจที่อกด้านซ้ายหรือที่สะดือก็แล้วแต่คนใจคนถ้าเราถนัดตรงไหนเราก็ทำตรงนั้น5 นาทีรู้ไหมคือเป็นสมาธิที่แบบทุกคนทำได้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะว่าบางคนในระหว่าง5 นาทีมันไม่นิ่งนะน่าจะมันคิดในแค่5 นาทีเนี่ยมันคิดไปว่าไม่ต่ำกว่าโอ้บางคนวกไปเรื่องโน้นมั่งเรื่องนี้มั่งยิ่งคนมีปัญหาเยอะๆอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันจะคิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่อยๆทำไปนะใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้กันนั่งไออยู่กับที่ถึง5 นาทีแต่ว่า
1: ในการที่มัน
0: คิดมันจะมันก็คิดเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้แวบไปทั้งตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะจะทำเรื่อยๆทุกวันแล้วก็กำหนดลมหายใจนะที่บางสำนักบอกให้รู้จักให้ดูลมหายใจนะครับก็เรามันหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยนะแล้วก็พุทโธเขาเรียกการที่กำหนดเขาเรียกบริกรรมบางที่ก็ใช้อะไรก็ได้นะมีสัมมาอรหังมีพุทโธมียุบหนอปังหนอเยอะเป็นหมดแต่จุดประสงค์อันเดียวกันก็คือต้องการให้จิตนั้นน่ะสงบและความสงบความนิ่งนี้เองที่เกิดพลังอย่างยิ่งใหญ่นะครับมันสามารถที่จะระงับก็เรียกความร้ายกาจนะคือหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนี่ท่านเขียนไว้ดีตรงไหนท่านไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องมาทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือคนเรามันรู้ได้ตัวเองนะอย่างที่พวกอาจารย์ที่ใครต่อใครที่

เรียนมาเจอมาคุยกันเนี่ยนะทุกคนรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมมันบอกไม่ได้ว่ามันจะเข้าขั้นไหนตรงบุคคลนี้ติดเข้าไปเลยเพราะมันมีความสุขนะเวลาทำไปนานๆนะเข้าไปใน

0: หลายสิ่งหลายอย่างมันจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ๆนะครับแต่มันเป็นภาษาที่แบบเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายหรอกใหม่ๆเอาตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เอาตรงนี้แหละนุ้งแต่แล้วก็ทำให้นอนหลับได้นะ
1: ไม่ต้องรู้อะไรมากมาย
0: ทำให้นอนหลับได้นอนหลับดีนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สอนก็หน่อยแล้วก็คุยให้ก็ฟังว่าจิตของคนเรามันสำคัญอย่างไรอันนี้นะพูดถึงพี่พูดถึงในห้องเรียน
1: ค่ะในห้องเรียนคุณครูก็ได้หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้นะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลย
1: ได้หมดวันหนึ่งอาจจะใช้คือเวลามันไม่ได้นานมากเนาะ
0: นาน
1: ห้านาทีสิบนาทีก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาแค่นาทีเนี่ยเอาเป็น
1: ห้านาทีพออ
0: าจจะต้องตั้งใจหน่อยว่าอาทิตย์นี้จะทำสักสามวันเช้ากลางวันเย็นนะฮะที่เวลาพักนะไม่ได้หายไปไหนเลยบางคนทำงานราชการทำอะไรก็ทำได้หมดพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่จะแอบทำอยู่ห้องของทำงานของพี่ก็มีห้องพี่ทำทางเดินจงกรมไว้แล้วทำนั่งไว้เนี่ยที่นั่งจัดรายการเนี่ยพี่ก็ทำไปไงที่บ้านก็จัดเพราะหนังสือเต็มหมดในห้องพี
1: ่
0: นะแล้วก็อย่างนี้แหละเราไม่ใช่ว่าเราอย่าไปคิดพี่เองไม่เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอาจารย์เป็นครูเก่งกาจไม่ใช่อย่างนั้นทำไมอันนี้เป็นเรื่องบอกว่าให้เรารู้จักเข้าใจว่าสุขภาพของจิตพลังของก็เรียกว่าพลังใช่ไหมถ้าจิตเขามีพลังอย่างนี้นะเขาจะแยกแยะได้ใ
1: ช่ไ
0: หมดังนั้นที่เขาบอกทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตนะเพราะนี่มันจะได้ทุกวันก็วันละเท่าไหร่15นาทีคูณกันไปทำทุกวันเดือนนึงได้เท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็ท่านจะบอกเลยว่านะครับคุณสมบัติเนี่ยแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าก่อนจะสิ้นลมจะพบทางดีต้องคืออะไรลองคิดสิครับว่ามนุษย์เราถึงวันเวียนว่ายตายเกิดเนาะถ้าเรารู้จิตเราแล้วคือพวกนี้ก็จะละอายบาปก็จะไม่ทำนะก็จะรู้ก็จะสามารถที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะได้เขาเรียกว่าคุมอารมณ์อ่ะนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วก็ที่ต้องเป็นสมัยใหม่ก็ต้องโอสารเคมีหลังออกมาจากสมองสารที่มีความสุขเซโรโทนใช่ไหมครับโดพามีนคือเหล่านี้มันนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยคือเขาค้นพบมานานแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าอ๋อไอสารเคมีมันมาแต่ไอการไอคำว่าพลังจิตหรือสมาธิเนี่ยโอ้เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆอะไรยิ่งใหญ่มากพี่พยายามพูดอยู่เรื่อยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปไม่งมงายแน่ 100% อะไรตัวนี้นะเนี่ยพอดีรุ่นของพี่รุ่น5จบไปแล้ว
1: นะก็มี
0: รุ่น55นะก็รุ่น56นี่ก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มรับสมัครไปแล้วก็มีหลายที่นะไปเลยครับไปเรียนฟรีไปแล้วจะรู้เลยฮะว่าโอ้โหมันนะใหม่ๆไม่เข้าใจแต่ว่าพอวันสุดท้ายนะวันสอบวันอะไรนี่โอ้เราไปเจอไปได้บทสรุปได้หลายอย่างนะแล้วก็สนับนำก็แต่ว่าไอ้ตกลงครูสมาธิไปทำอะไรก็หลวงพ่อครับอาจารย์หลวงพ่อบอกก็ไปสอนตัวเองสอนคนในบ้าน
1: อย่างน้อยเอาไว้สอนตัวเอง
0: สอนตัวเองก็ได้แล้วจิตเวลามันนั่งขึ้นมามันเราสามารถที่จะดึงกลับมาแล้วพลังมันอยู่ข้างในเราอย่างเงี้ยพุทโธทุกวันใช่ไหมก็อันนี้พี่พูดแบบเราไม่ใช่ว่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านนั่นเองฟังเดี๋ยวนี้แอบฟังพี่โทรมาพี่บอกก็ไปสมัครเรียนพี่บอกไปได้เลยนะครับตอนนั้นพี่ก็ไปจังหวัดอ่างทองไอ้ไล่ฟังแล้วมั้งนะตอนที่ไปสมุนก็สร้างพอดีที่วัดตำนกที่พี่ไปสร้างอุชีวกไว้เนี่ยม
1: ี
0: คนไปไหว้กราบไหว้กันเยอะแม่ลืมเล่าให้ฟังไปวันนั้นก็ไปจุดอะไรนะก็เรียกจุดเลขอะไรก็เรียกจุดอะไรจุดธูปวะ
1: จุดธูป
0: มาออก
1: มีเลข
0: 96
1: มีเลขผุดใช่ไหมคะ
0: 969ไม่หาซื้อไม่ได้ ได้มาใบหนึ่ง
1: อุ้ยอุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เอาจริงๆไม่ที่วัดที่ไปตำบลเนี่ยนะแล้วก็พอดีเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระครูเป็นที่ก็เล่าให้ฟังคุยให้ท่านฟังเรื่องของสมาธิ

0: ็สนใจที่จะเรียนพี่ก็เลยแนะนำให้ท่านไปเรียนที่สาขาบางพานนะท่านไปสองนั่นนะครับน้องจุฬาพี่มองว่าเรื่องสุขภาพเรื่องจิตเนี่ยโอ้มันสำคัญจริงๆนะครับมันต้องแข็งแรงร่างกายเราก็ร่างกายเรามันไม่ยากอะร่างกายมันพี่ว่ามันง่ายกว่านะร่างกายง่ายกว่าแต่จิตเนี่ยมันยากกว่าสุขภาพจิตให้มันแข็งแรงได้มันยากจริงๆวันหนึ่งเราไม่รู้เจออะไรเยอะไปหมดทำไมจะต้องทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเอาทำไมพลังจิตมันไปไหนอะพลังจิตมันหายไปไงน้องคืออะไรมันไม่พอมันไม่พอไงที่ก็ต้องไปสะสมพลังเนี้ยวันเนี้ยตื่นมาก็เราโดนนู่นโดนนี่โดนเบี้ยไอ้ดอกแบงก์โทรบาโทรทวงดอกพี่โดนนู่นนี่นั่นสารพัดเอาหมดไปเยอะแล้วอ่ะเอาต้องสะสมพลังจิตใหม่ใช่ไหมครับก็เรียกว่าพลังไอ้ก็เรียกว่าพลังจิตอ่ะมันมีสองแบบพลังจิตธรรมดาก็ธรรมชาติอ่ะเวลาเรานอนหรือว่าเวลาเราทำงานทำอะไรต่างๆมันก็มีพลังจิตมันก็มีเกิดความนิ่งเขาเกิดพลังแต่พลังที่เราต้องสร้างคือรูปแบบมันก็เนี่ยรูปแบบก็คือการนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้มันก็สั่งสมทุกอย่างต้องเคยลองไปทำตัวเนี้ยแล้วก็มันแปลกจริงนะปัจจตังอย่างที่ท่านว่ากันแหละว่ารู้ได้ด้วยตนเองนะครับรู้ได้ด้วยตนเองถ้าทำเลยจะรู้นะแต่ว่ามันก็มีอยู่ว่าเหตุที่ทำไม่สำเร็จมันก็มีนะว่าเพราะอะไรเพราะวิตกกังวลเพราะกลัวองค์กรนี้โลภอยากได้ไวๆนะอะไรคือมันมีหลายอย่างเขาต้องมีสถาบันถึงต้องเรียนและก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักก็เดินไปตามนั้นเองใช่ครับคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของวันแม่นะครับเรื่องของพูดถึงเรื่องของ
1: 3วัน
0: ทั้งนั้นน่ะสิครับก็เราพี่ก็เลยกลับมาที่บางทีนั้นคืออะไรว่าบ้านเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่บ้านเราก็นะพ่อแม่ปันปีเนี่ยก็ได้ทำอะไรไว้กับประเทศชาติเรา
1: เยอะไปหมดเลย
0: เยอะมากมายฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็แต่มักจะมานึกถึงในตอนที่วันสำคัญที่วันแม่กันใช่ไหมครับแต่ในระหว่างนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงวันแม่เมื่อไหร่เราก็ต้องพี่จะก็ต้องสะท้อนนะครับว่าถ้าไม่มีแม่เราไม่มีเราอะไรเงี้ยนะเราต้องคิดว่าเราเกิดมานะเพราะแม่ให้กำเนิดแล้วก็ต้องสืบไปดูว่าความลำบากกว่าที่แม่จะเกิดเรามานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องมันเป็นมีมันเข้าใจคนสมัยนี้บางทีนะคือเราคือให้เขานึกถึงอะอย่าเพิ่งลืมไว้ก็โอ้ตอนรู้ไหมว่าตอนที่แม่นี่ลำบากจริงๆเลยตอนที่ตั้งครรภ์เราตอนที่ให้นมเราโอ้ยตอนที่เราไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ค่อยอยู่ในสมองหรือยังไงอะไรเงี้ยนะบางทีนะบางคนนั่นก็คือแต่บางคนน้องสีอะไรนี่พี่ชื่นชมอย่างหนึ่งว่าหนึ่งนุสไลยังมีคุณแม่เนาะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยโอ้คุณแม่นี่แม่ดูจังดีเลยแม่คุณแม่เนี่ยมีความสุขนะอย่างนี้นะนี่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าน้องติวอะไรอ่ะได้ทำหน้าที่หรือว่าตอบแทนพระคุณคุณแม่ก็เรียกว่าได้อย่างก็เรียกว่าสมหน้าที่อ่ะใช่ไหมแล้วความภาคภูมิใจกับคุณแม่เองก็อย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่ไปเจอใครต่อใครทุกครอบเกือบจะทุกครอบครัวเพื่อนเพื่อนพ่อมันเป็นใหญ่เป็นโตนะเพื่อนที่นี่มันเป็นใหญ่เป็นโตเยอะเป็นอะไรต่ออะไรเยอะๆแต่มันไปพูดถึงลูกอยู่เรื่อยเลยโอ้แม่มันลูกเขามันเป็นลูกหมอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถามพี่

0: พี่ก็บอกมันก็ยังไงดีมันก็เนาะเราก็บอกว่า
1: ก็เป็นเหมือนกันว่าอ๋อเป็นเหมือนกันแหละยุคนี้อะไรอย่างงี้ป่ะคะ
0: เราก็บอกว่าแต่มันดีว่ามันหนึ่งมันไม่ไปติดยาเสพติดมันไม่ไปทำอะไรมันได้นั่นนะแต่ว่าทำมาหากินมันก็แต่มันไม่เหมือนเราหรอกไอ้เรื่องเราเมื่อก่อนนี่เรานักสู้คือเรื่องของเนี้ยคืออะไรเวลาพี่ไปพูดไปอะไรพี่เราต้องความเข้าใจนะว่าบางคนหนูต้องสื่ออะไรไม่น่าเชื่อนะเพื่อนๆพี่บางคนเขาตัวเขาอะไปถึงไหนแล้วแต่ว่ายังครอบครัวไงภรรยาอย่างนั้นไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันนินทาให้ฟ้าเราโอ้ยการนินทาเมียอย่าไปนินทาเมียอย่าไปฟ้า
1: คือหมายถึงว่าเกิดการเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นใช่ไหมคะ
0: คือเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าแต่ตัวเขาว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหมันลำบากลำบนมาอดอยากจากเรียนมาถึงขนาดนี้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าลูกเราไม่ต้องไปเพราะเราก็อยากให้ลูกดีเนาะอยากให้ลูกสบายลูกเลี้ยงดูอย่างดีไงเลี้ยงดูอย่างดีก็เลยเหมือนไข่ในหินน่ะก็อันนี้เราก็พูดกันเล่าสู่กันฟังเฉยๆน้องเซรายเพียงว่ามันยะอะไรอ่ะเวลามันเกิดปัญหาสังคมบ้านเราทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่มันเกิดแล้วก็เรื่องโครงสร้างประชากรที่เราพูดเสมอว่าคนรุ่นหลังสลายเราต้องพึ่งหวังพึ่งให้เขาว่ามาช่วยรับช่วงในการดูแลรักษาแผ่นดินรักษาประเทศรักษาขนบธรรมเนียมรักษาวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละแต่สิ่งเนี้ยเพราะหลังๆเราไม่ได้มาปลูกฝังมาตั้งแต่หลายประเทศก็ตื่นตัวก็ต้องปลูกฝังคุณภาพเด็กรุ่นใหม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็อยู่ในกฎระเบียบ
1: มันจะยากคร
0: ับ ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแม่รู้งี้ตอนนี้ถ้าพี่ถอยหลังไปสักหน่อยนะพี่แม่ไม่ได้พูดงั้นไม่เรียนร้อยเท่าเขาพูดเล่นๆเฉยๆหรอกเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้คิดถึงแต่ว่าโอ้มันสำคัญจริงๆนะคนที่มาดูแลประเทศที่จะต้องสืบทอดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะแต่พี่ก็ยังหวังนะว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็ไม่ธรรมดาสถาบันที่ให้การศึกษาก็อันเนี้ยน่าจะเป็นต้นหนึ่งกันแล้วไม่เฉพาะสถาบันครอบครัวสถาบันที่เขาเรียกว่าเป็นครูนะครับที่จะต้องสอนจะต้องให้ก็เน้นเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทุกวิชามันก็มีอยู่ในตำรับอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องหลักปฏิบัติอะพี่ว่าก็เรื่องที่สำคัญยกตัวอย่างที่คุยฟังว่าเรื่องของด้านจิตใจนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาบางทีอะไรที่นิดหน่อยเราก็ไม่รู้ไงโดยเฉพาะการสื่อสารกันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับหลานอะไรเงี้ยบางทีมันคือคนโบราณบางทีเขาเขี้ยวเข็นก็หวังดีเนาะเราก็อยากให้ลูกดีอยู่นั่นนี่แต่ว่าไปพูดอะไรกระทบเขานิดหนึ่งนี่เขาเก็บไว้
1: เขาเก็บนะคะ
0: ใช่
1: ความในใจ
0: แล้วความอดทนมันไม่มีเลยเดี๋ยวนี้
1: ไม่มี
0: ต้องระวังหนึ่งอย่างมันโดนกระทบมาแล้ว
1: สุด
0: มันเก็บนะเขาเก็บไอ้เรื่องที่มันเก็บไว้อะมันยังไม่ได้ระบายออกยังไม่ถูกถ่ายออกไปเอาเรื่องที่สองนู่นมาแล้วอยู่ที่บ้านทะเลาะกับญาติมาถึงโรงเรียนทะเลาะกับครูทะเลาะกับครูไปพอทะเลาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเราเห็นบ่อยตั้งแต่ที่เป็นคลิปอะไรเงี้ยอันนี้เราคุยให้ฟังที่เฉยเราไม่ได้ไปโจมตีนะไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปตำหนิอะไรทั้งนั้นนะครับมันในขณะที่เขาเรียกว่ามันก็ต้องย่อมมีนักเรียนในห้องหนึ่งมันอาจจะ40คนอาจจะมีไอ้หัวโจกอยู่คน2คนอะไรเป็นต้นนะอย
1: ่
0: างเงี้ยครูเองก็อยากให้ลูกศิษย์ดีบางทีต้องไม่ดุก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ใช้มาตรการยังไงไงพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วทีนี้บางทีเนี่ยคนที่มันมีกดดันมาจากหลายๆอย่างแล้วมาถึงที่นี่โดนกดก็ไปนี่เราพูดไปอย่างกับแหมอย่างกับเก่งไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เลยว่าเราพี่ก็เคยเจอคนที่มาปรึกษาโน่นนี่ปัญหาครอบครัวปัญหาโน่นนี่นั่นเออ

0: ำใจใช่ไหมครับ
1: ต้องทำใจจริงๆเนาะสำหรับในยุคนี
0: ้ค
1: ่ะอะไรที่มันรู้สึกผ่านไปแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะได้แบบมาสอนมาเตือนกันนะคะเราหยุดความเศร้าเป็นแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะ
0: ได้ครับ
1: สักครู่ค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายหนึ่งฉบับของคุณผู้หญิงอายุ42ครับพี่หมอสามี47ก็ไม่ต่างกันมากนะ5ปีแต่งานกันมา10กว่าปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกค่ะรับราชการสามีเนี่ยนะคะเวียนไปหลายๆจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่กันเหมือนครอบครัวอื่นสามีคงจะมีคนอื่นด้วยแน่ๆอันนี้เป็นการคาดเดาเพราะดูเหมือนจะมีโรคเริมมาติดที่อวัยวะเพศนะคะมีอาการคันเม็ดเป็นน้ำใสๆแล้วก็บอลมันแตกก็รู้สึกเจ็บแสบไปร้านขายยาเภสัชก็ยามากินประมาณ1อาทิตย์ก็ดีขึ้นพอสักผ่านไป3เดือนสามีกลับมาก็คราวนี้เป็นอีกนะคะและมีอาการตกขาวและคันด้วยค่ะก็เลยจะถามพี่หมอ3ข้อนะคะโรคเริมที่อวัยวะเพศอันตรายมากน้อยแค่ไหนทำไมเป็นแล้วรักษาหายแล้ว3เดือนกว่ามาเป็นอีกแสดงว่าสามียังมีเชื้ออยู่หรือไม่แล้วก็สามีก็เป็นแต่รักษาหายมานานแล้วจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้กลับมาเป็นได้อีกค่ะ
1: ครับเหลือข้อหนึ่งนะค่าโรคเริมครับก็ถามว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็อันตรายก็อาจจะไม่ถึงกับถึงชีวิตแต่กันแล้วกันนะเอาให้สบายใจไว้ก่อนนะครับคำว่าโรคเริมนะเมื่อก่อนนี้เป็นโรคที่น่ากลัวนะว่าพอมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตกใจนะเพราะมันรำคาญด้วยเริ่มต้นก็จะเป็นเป็นเม็ดตุ่มๆมีน้ำใสๆมีคันๆนะครับแล้วมันอาจจะมีปวดแสบร้อนนะคือพวกเนี้ยต้องบอกก่อนคำว่าเริ่มเลยที่จริงแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสนะเชื้อไวรัสซึ่งมันก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตอย่างที่บอกแต่มันรำคาญนะยังไงคนที่เป็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันยังไงบอกไม่ถูกอ่ะ

0: ทำให้หงุดหงิดลำคาญนะแล้วก็ยิ่งเป็นแล้วเป็นอีกยิ่งกังวลใหญ่เลยนะฮะก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าที่จริงแล้วโรคเชื้อไวรัสเนี่ยมันมักจะเป็นกับคนที่ร่างกายอ่อนแอนะพวกเริ่มหรือแม้แต่พวกงูสวัสดพวกเนี้ยคนที่อดหลับอดนอนเนี่ยไม่พักผ่อนนะครับอันนี้ก็เรื่องของสุขภาพรวมๆนี่แหละทุกท่านมันจะทำให้ช้าสาเหตุทำให้เชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมันมาโจมตีเรานะแม้แต่ระบวดก็ดีอะไรก็ดีนะฮะทีนี้ที่มาเป็นซ้ำเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็บอกว่าไม่หายขาดเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นแล้วส่วนใหญ่มันไวรัสอ่ะมันจะไม่หายออกไปจากร่างกายนะมันก็พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหน่อยมันก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ตามปมประสาทนะฮะนี่แหละที่บอกว่าเอ้าพอวันดีคืนดีนอนอดหลับอดนอนเกิดความเครียดนะฮะมีความกังวลต่างๆพวกเนี้ยนะแล้วมันจะกลับมาเป็นโดยที่เรียกว่าโดยที่ไม่มีปีไม่คุยก็ว่างั้นนะที่ถามว่าติดมาจากสามีอีกไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแหละนะ
1: เป็นไปได้ทั้งสองทาง
0: แต่ว่ามันตรงก่อนแอร์เรานี้น่าจะมีส่วนมากกว่าเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถามว่าวิธีป้องกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ทำยังไง
0: ในตัว
1: ไม่ให้กลับมาเป็นกันอีกอะทั้งคู
0: ่กับก็มันคำตอบก็อยู่ในตัวว่ามันเกิดจากร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างข้างร่างกายเราให้แข็งแรงใช่ไหมครับก็เรื่องการนอนเนี่ยเพราะว่านอนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมแล้วก็ไอ้เรื่องความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแหละมันจะส่งผลให้ร่างกายเราอ่อนแอมากเลยภูมิคุ้มกันนี่ต่ำลงอ่ะใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่เขากลัวที่สุดนะฮะแล้วก็ผู้ชายบางคนเนี่ยที่พอภรรยาบางทีก็เป็นอยู่ที่อวัยวะเพศใช่ไหมเวลามีอารมณ์บางทีก็หลายๆวันก็ทนไม่ไหวก็ไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในช่วงที่มีตุ่มน้ำใสแตกนะพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะติดได้เลยติดกันไปติดกันมาอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าจะจำเป็นจริงที่ช่วงนั้นอาจจะถ้าร่วมเพศหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยแต่ถุงยางอนามัยก็อีกแหละเพราะมันบางทีมันอยู่ภายนอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำตุ่มที่มันแตกออกมามันอาจจะไป อยู่ตามติดตามผนังเยื่อหุ้มตรงแถวบริเวณนั้นนะก็ทำให้เกิดเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้ค่ะทีนี้ไอ้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอาการตกขาวที่มีอาการคันมันเกี่ยวกับเชื้อเลือดด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบว่ามีตัวยาไหนที่จะสามารถรักษาหายขาดได้ค่ะเคยทราบเหมือนกันว่ามีพวกสมุนไพรอยู่หลายตัวหลายชนิดรักษาได้จริงนะคะพวกในคลิปว่ามียางกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยข้อมูลนี้น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่หมอ
0: เอาเรื่องตกขาวก่อนนะครับตกขาวและก็คันเนี่ยคือส่วนใหญ่อาการตกขาวและคันเนี่ยแหละส่วนใหญ่นะมักจะมาจากตกขาวมันมักจะมาเป็นเชื้อราหรือไม่ก็เชื้อแบคทีเรียอยู่ในช่องคลอดมากกว่านะอันเนี้ยอาจจะเป็นกลโรคกระเริมนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเริมก็ได้นะก็เรื่องตกขาวของผู้หญิงก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าตกขาวแล้วคันนะแล้วถ้าตกขาวนั้นอ่ะไม่เปลี่ยนสีนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อนะก็ส่วนใหญ่อ่ะก็บอกว่ามันเกิดการเสียสมดุลในช่องคลอดของผู้หญิงใช่ไหมที่มันล้างทำความสะอาดจนล้างไอ้เชื้อตัวดีๆออกไปใช่ไหมก็เลยไอ้แบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็มาแทนไงมันก็ทำให้เกิดตกขาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนั่นที่การสร้างสมดุลในบริเวณของผู้หญิงอ่ะนะก็ที่บางคนก็แนะนำให้กินพวกจุลินทรีย์ดีๆหรือว่าเชื้อดีๆนี่แหละนะพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตพวกอะไรพวกนี้ต้องกินไว้นะแล้วก็ดูแลความสะอาดให้ดีนะไม่จะไปล้างยิ่งก็

0: ั้งแบบทำสะอาดเกินไปนี่ก็ไม่ถูกนะคือโดยธรรมชาติเลยในช่องคลอดผู้หญิงก็จะมีความสมดุลก็อยู่แล้วเขามีเชื้อแบคทีเรียตัวดีๆอยู่แล้วเขาจะมาช่วยปกป้องอยู่แล้วนะแต่ต้องดูแลให้ถูกวิธีนะฮะแต่พูดถึงเรื่องอย่างกล้วยอย่างหนึ่งอะไรเรื่องพี่ก็เคยเห็นได้ยินอย่างกล้วยที่เขาบอกว่ามันสามารถที่เอายางเนี่ยไปแปะที่แผลเริมอะไรเงี้ยนะเคยเห็นอยู่ในคลิปเหมือนกันแต่พี่ก็พยายามสืบค้นนะพี่ก็อยู่ในวงการสมุนไพรนะครับก็พยายามหาข้อมูลอยู่หลายงานวิจัยต่างๆมันยังไม่มีนะแล้วก็ดีไม่ดีตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงที่เป็นเริ่มเนี่ยอะไรอย่าลืมว่าช่วงนั้นอ่ะหนึ่งมันอาจจะมีการมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเลยนะเพราะมันมีตุ่มใช่ไหมแล้วก็มีเป็นระแตกออกมาเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดดีไม่ดีมันไอเปลือกเลยยางกล้วยมันไม่สะอาดนะมันก็ไปทำให้เกิดติดเชื้ออื่นเข้ามาสมโรงนี่ก็อันตรายมาก
1: กลายเป็นเร
0: ื่อง
1: ใหญ
0: ่ครับเพราะฉะนั้นมันพวกยางพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกัดนะพวกนี้มันจะกัดแล้วก็แหมไม่อยากจะนึกถึงเท่าไหร่แต่มันไปกัดไปเลยนี่เด็กเกิดนะเป็นแผลเป็นอะไรขึ้นเกิดซ้ำซ้อนรุนแรงขึ้นไปพยายามหลีกเลี่ยงนะครับดีที่สุดเนี่ยถ้าเรื่องตกขาวพี่แนะนำว่าต้องไปหาคุณหมอนะไปหาคุณหมอด้านสุตินรีก็ได้ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องแล้วตัวนี้มันมีเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างต้องให้ใช้ให้ถูกกับโรคนะครับยาที่รักษาเนี่ยหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องให้ถูกให้มันตรงนะจะได้ไม่มาเป็นซ้ำอีกอะไรประมาณนะครับ
1: สุดท้ายนิดเดียวช่วงหลังไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยสามีสงสัยว่าสาเหตุมาจากโรคเริมด้วยจริงไหมครับพี่หมอ
0: กับโรคเริมจริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะคืออะไรนะอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะมีการระแวงได้นะสามีตกกังวลอะไรต่างๆพวกนี้นะมันไม่ใช่จากโรคเริมหรอกพยายามรักษาโรคเริมให้หายขาดนะครับแล้วก็ทีนี้สามีภรรยาก็ต้องมาพูดคุยกันต้องค่อยๆมาปรับใหม่นะอาจจะสิ่งที่มันผ่านไปนี้ต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะถ้าเป็นไปได้ในเวลาไปหาหมอสลบไปทั้งคู่จะดีนะก็คุยกันกระจายแล้วก็ถามถึงเรื่องนั้นไปด้วยเรื่องของความไม่มีความมีอารมณ์ตรงนี้นั่นแหละเนี่ยครับ
1: จะได้ครอบคลุมนะคะพี่หมอให้โทรไปนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับ0877697666 0876977666ครับ
1: ใครอยากจะโทรหาพี่หมอนะคะในช่วงที่เราไม่เจอกัน6วันนะคะ1สัปดาห์แต่ถ้าใครที่รอได้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีจดหมายมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาคุยมาตอบกันนะคะวันนี
0: ้
1: ลาไปพร้อมกันค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจ

0: รรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้
3: ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: นี่คือ
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2กูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแฮชก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแฮชอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้

ใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 5:13 น.อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้ากับเช้าวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับคุณจามอนจิตตวภาคน้องดงสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดี FC Facebook ด้วยค่ะทักทายกันมาแล้ว
1: เช้าวันจันทร์เรี่ยวแรงมัน
0: แรงวันนี้ไงคะเธอไม่ได้เป็นอิสระนะเธอไม่ใช่ช่างเปิดเพลงนะเธอเป็นอิสระแล้วอย่างนะคะตราบใดที่ยังมีไฟในการทำงานก็ต้องมาทำงานนะคะก
1: ็
0: เอาจริงๆนะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนอะทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยเขาเรียกมีภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่งอ่านมาเมื่อวานน้องรุ่งจริงก็บอกว่าอยู่ๆก็
1: ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
0: ไม่ใช่แค่เรามีทั่วโลกเป็นหมดเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเลยนะก็บอกว่าสภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยเป็นได้ทุกคนทุกประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นพอร่างกายหรือจิตใจส่งสัญญาณเตือนก็จำเป็นมากต้องหยุดพักแล้วก็ปรับ mindset นะคะปรับ mindset แล้วก็ให้กำลังใจปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าฮิวใจเนี่ยไปหาอะไรที่แบบมันฮิวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หมดแหละเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนหาอะไรทำก็ได้เรื่องกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หิวใจได้นะ
1: กินเที่ยวนะผมว่านะมันจะทำให้เราเหมือนกันแล้วเติมพลังกลับมาลุยต่อได
0: ้ถูกค่ะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้เขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้อ่อนแอได้แต่อย่ายอมแพ้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็วันจันทร์หลายคนก็เป็นเหมือนกันแล้วมันแบบรู้สึกโอ้ยไม่ชอบวันจันทร์เอาซะเลยเหมือนเด็กนักเรียนอ่ะเหมือนกันแหละนะคะเด็กไม่ชอบวันจันทร์โอ้ยแต่ว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีวันแม่นะคะวันที่12 สิงหาวันหยุดนะทำงาน2 วันหยุดไป1 อีก 2 วันค่ะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: นะ
1: มีกำลังใจขึ้นมานิดนึง
0: ใช่มีกำลังใจละได้ฮิวใจในวันแม่นะคะวันที่12นี้ค่ะวันนี้หลายโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็บางโรงเรียนก็เชิญไปบางโรงเรียนก็ไม่มีแล้วก็อาจจะจัดกิจกรรมกันภายในเฉพาะเด็กๆกับคุณครูเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: หลังไมค์วันนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะรับหนึ่งสายมาหิวใจกันนะคะไม่รู้จะเรื่องอะไรเดี๋ยวมันลุ้นค่ะทุกคนก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะอุ้ยแล้วทุกครั้งน้องๆเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับประเทศนะเราก็จะเป็นวันศุกร์นะจำได้นะ
1: หรือใช่ค่ะเราจะกว่าจะได้มาเล่ากันเพื่อวันจันทร์แล้วเนาะ
0: วันจันทร์ใช่จำได้เลยว่าอุ้ยทุกวันศุกร์อ่ะพอเราจัดรายการเสร็จนะมันก็จะมีเรื่องใหญ่เรื่องเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะก็ล่าสุดก็นี่แหละค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะซึ่งณขณะนี้ทุกผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนนะคะจากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะก็ล่าสุดที่มีน้องอายุ12นะคะเสียชีวิตเป็นรายล่าสุดเด็ก12เด็กหญิงนะคนนี้ก็สรุปแล้วนักเรียนเสียชีวิต2นะคะรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยนะเสียชีวิต2คนเด็กหญิงวัย12ที่ต้องเสียชีวิตแล้วก็ คุณครู5คุณปู่คุณย่า2ตามนี้เนาะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: 9ร
0: าย
1: นะ
0: ที่โรงพักสภ.ปายบางนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีก็หลังจากการประชุมท่านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะทั้งปืนทั้งปลอกกระสุนมือถือและคอมพิวเตอร์ของน้องที่ก่อเหตุส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคงต้องทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องสาเหตุนั้นเบื้องต้นนะคะที่ท่านรองผบ.ภาคหนึ่งว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงก่อเหตุมีหลายปัจจัยประกอบกันค่ะหนึ่งทั้งปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งขับเคลื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานประมาณ 1-2 ปีค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับผม
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเจอย้อนหลังว่าเด็กเนี่ยเคยเข้าไปดูเหตุการณ์การยิงที่ต่างประเทศเมื่อวันที่30กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
1: ใน YouTube แล้วคนนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้องเขาเข้าไปดูเลยว่าการการยิงในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงแบบไหนส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่จริงๆส่วนบีบีกันที่เอาไปโรงเรียนก่อนหน้านี้แล้วถูกคุณครูยึดเนี่ยนะคะก็พบว่าสั่งซื้อเอาเองผ่านนิกแล้วก็ไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนมาก่อนหรือไม่พบการรับการบำบัดทางจิตเวชมาก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องย้ำผู้ปกครองนะคะคุณครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็บ้านไหนที่มีปืนก็ต้องเก็บปืนอย่างมิดชิดนะคะก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงอ่ะเพราะว่าเด็กเขารู้ว่าปู่มีปืนใช่ไหมอยู่ตรงไหนเขาก็รู้หมด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าสาเหตุมันมาจากหลายปัจจัยเนาะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
0: รวมกัน
1: มันรวมกันแล้วใช้ระยะเวลา

0: ในการบ่มสะสมความเครียดความคิดความอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าเขา
1: ใช
0: ่คือเขาเป็นคนแบบใจเย็นมากต้องเริ่มนึกออกไหมตอนที่เขาลงมือระยะแรกอ่ะเขายิงปู่กับย่าแล้วเนี่ยเขายังแบบล็อกประตูบ้านได้อย่างเรียบร้อยขึ้นรถต
1: ู้
0: ไปโรงเรียน
1: ยังมานั่งเรียนหนังสือถึงเกือบสิบโมงได้อะทั้งนั้นยิงหัว
0: ไปนั่งเรียนไปนั่งเรียนอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าไปถึงก็ก่อเหตุเลยนะที่โรงเรียนอ่ะไปนั่งเรียนด้วยนะโอ้มันคือรู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้เนาะก่อเหตุกว่าจะก่อเหตุนู่นเลย9:53 ไปก็เคารพธงชาติทำกิจกรรมหน้าเสาธงเหมือนเพื่อนคนอื่นๆทุกประการแต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะว่าเขาฆ่าปู่กับย่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยความใจเย็นนะล่างรถตู้ไปก็ปกติอย่างที่บอกล็อกประตูบ้านเหมือนที่เคยทำทุกวัน
1: อืม
0: โอ้เนี่ยค่ะ
1: แล้ววันนี้มีรุ่นพี่ที่อยู่ม.6นะฮะเขาอัดคลิปที่อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยนะฮะเขาก็อัดคลิปของตัวเองนะครับระบายความอัดอั้นในใจนะเขาบอกว่าในช่วง2-3 วันที่เกิดเหตุมาเนี่ยเขาเสพสื่อแล้วเขาไม่สบายใจนะครับเกี่ยวกับถ
0: ึ
1: งสาเหตุมูลเหตุต่างๆนะครับในการต่อว่าคุณครูเรื่องของโซเชียลกระแสที่แรงๆที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะครูภาษาไทยอ่ะพี่ครับที่บอกว่าเป็นต้นเหตุให้ศูนย์กับเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยเหมือนกับเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูโรงเรียนเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครูโรงเรียนเขาไม่ได้ร้ายกาจอะไรแบบนั้นตอนนี้ทุกคนมองโรงเรียนก็เป็นแบบโอ้เป็นเพราะครูไปโทษคุณครูโอ้คุณครูไม่ดีโน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็ออกมาระบายในมุมของเขาว่าหนึ่งเขาไม่เคยเห็นการบูลลี่การไถเงินตั้งแต่ม.1ถึงม.6เขาไม่เคยเจอแล้วเขาไม่เคยเห็น
0: เขาเรียนมาตั้งแต่ม.1
1: ใช่เขาเรียนมาตั้งแต่ม.1นะ
0: ฮะ
1: เขาก็เป็นตัวแทนอ่ะยืนยันว่าคือถ้ามีเนี่ยมันต้องเคยเห็นกันบ้างมันต้องเคยรับรู้กันมาบ้างเป็นคนเล่าให้เขาฟังบ้างเนี่ยไม่มีนะครับสองครูเนี่ยเขาก็ปกติเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เข้มงวดไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวเด็กอะไรขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เขาก็ออกมาพูดในมุมของเด็กที่ยังเรียนอยู่นะครับได้ฟังอีกมุมหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ในประเด็น
0: ค
1: ่ะพี่ในประเด็นติดศูนย์เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยโดนให้ศูนย์ตั้งแต่ม.2นะแล้วก็แก้แล้วนะฮะ
0: แก้
1: ศู
0: นย
1: ์
0: แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคุณครูก็ให้แก้แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็เมื่อวานมีตัวแทนผู้ปกครองก็เครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์นนท์เนาะก็ไปแจ้งความประโยคข่าวลือว่ามีมือยิง2 คนอันนี้เป็นบันทึกประจำวันไว้นะคะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงว่าผู้ก่อเหตุนี่อาจจะมี2 คนก่อนจะชี้แจงกับทางสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงว่าอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจแก่สังคมเพื่อปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กนะคะก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่ามีการแชร์กันในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ปกครองก็ต้องสร้างความตื่นตระหนกแล้วไม่สบายแต่ว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อความดังกล่าวนั้นเกิดความเข้าใจผิดของเด็กในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งกรูกันลงมาจากตึกนี่นะคะก็เห็นชายใส่ชุดดำถือปืนเดินอยู่ในพื้นที่ด้วยจึงเข้าใจผิดว่าขณะนั้นเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ2 คนแต่แท้ที่จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือ

0: ็นตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นนายดาบตำรวจและเป็นตำรวจคนแรกที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะตอนนั้นเนี่ยตำรวจคนนี้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนำเด็กออกจากจุดนั่นเองค่ะซึ่งการแจ้งความครั้งนี้ก็เป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับตำรวจเพื่อจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็สยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กที่เขาเห็นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเมื่อวันศุกร์เนี่ยหลายคนยังไม่กล้าแน่นอนมันยังไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะ
1: ครับ
0: ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะชายใส่ชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินี
1: ไม่ได้มีสองคน
0: เป็นคนแรกใช่ค่ะที่ไปจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กลงมาค่ะ
1: ก็เริ่มเห็นคลิปของเด็กที่ถ่ายกันไว้ในห้องนะฮะช่วงที่มีเสียงปืนเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมอบลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไปออกันอยู่หลังห้องอย่างเงี้ยนะครับพี่แล้วก็เหมือนกับหลบอยู่ใต้โต๊ะบ้างหลบแบบมานั่งรวมตัวกัน
0: อ
1: ะที่พื้นนะรวมตัวกันนะฮะแล้วก็หมอบลงไปนะครับพิงแบบซบลงไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงร้องไห้เหมือนตั้งกล้องไว้นะแต่อัดไว้นะแต่ร้องไห้ไปนะฮะเหมือนถ่ายออกไปที่ประตูนะฮะเสียงปืนก็ปั้งตั้งเป็นระยะเด็กที่อยู่ในห้องนี่คงหวาดผวาจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะคือเห็นชัดเจนอ่ะ
1: เราจะเห็นภาพจากกล้องของตำรวจตอนที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยนะครับที่บอกว่านี่ตำรวจนะถ้าในห้องเป็นนักเรียนชูมือค่อยๆเดินออกมาอย่างช้าๆคือเหมือนห้องมันติดอยู่ไงฮะแล้วห้องนั้นตำรวจตอนนั้นนาทีนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตำรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนหลบอยู่นักเรียนที่อยู่ข้างในพอได้ยินเสียงบอกนี่ตำรวจก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อว่าตำรวจจริงป่าวว่าจะออกดีป่าวว่าหรือจะหลบข้างในดี
0: กลัว
1: พอเราเห็นภาพ
0: คนที่กำลังก่อการอยู่หลอกอะไรอย่างนี้เนาะเด็กอะ
1: ใช่พอเราเห็นเราได้ยินภาพตอนที่เสียงปืนมันดังอยู่เลยรู้เลยว่าเด็กไม่มีทางกล้าเลยครับที่จะออกไปอ่ะเพราะว่าณตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นตายแล้วดียังไงหลบไว้ก่อน
0: อ่
1: ะโอ้โหมันเป็นแบบช่วงไม่กี่นาทีที่แบบยาวนานจริงๆฮะ
0: บีบหัวใจมากจริง
1: ๆบีบหัวใจใช่ใช่ใช่
0: เข้าใจเลยเด็กที่กำลังแบบคือคิดว่าซ่อนตัวอยู่ก็ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะคะมีสายรออยู่หนึ่งสายไปรับกันก่อนนะคะ
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ลุงดงจากอุบลราชธานีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณล
1: ุ
3: งสวัสดีครับคุณศรีคุณดงครับ
1: ครับผม
0: คุณลุง
3: ครับ
1: เป็นไงฮะได้หรือไม่ได้นะเงินอะไรช่วยเหลือ
3: ฮัลโหลครับ
1: ครับครับ
0: ลุงฟังจากมือถือนะคะฟังจากทางโทรศัพท์นะ
3: ครับฟังจากโทรศัพท์อยู่ครับ
0: ค่ะสัญญาณมันจะช้านิดนึงถ้าไปฟังทางวิทยุเชิญค่ะ
3: คือก่อนอื่นก็คือเป็นในรายการที่ข่าวดีมากนะครับผมช่วงนี้ลุงอยู่ห่างไกลหมู่บ้านนิดนึงอ่ะไม่มีอะไรฟังก็ต้องรอฟังแต่ทางวิทยุคุณชีคุณดวงมีเลยครับ
1: โอ้ขอบคุณครับ
3: ทางเสียงตามสายมันก็ได้ยินไม่ชัดนะครับผม
0: ค่ะ
3: มีเรื่องอยากสอบถามคุณทั้งสองว่าไอ้เรื่องเงินผู้ดูแลผู้พิการเนี่ยเขายังมีให้ทำอยู่เปล่าครับ
0: เงินดูแล
3: ครับ
0: เงินผู้ดูแลผู้พิการอีกทีนึงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: รู้สึกตอนนั้นมันมีข่าวอยู่ในรุ่งเนาะ
1: ก็มันเป็นนโยบายที่แต่ละพรรคเขาจะใช่ไหมพี
0: ่
1: ให้หาเสียงว่าถ้าย
0: ังไม่เริ่มต้นเงินช่วยเหลือผู้ดูแลผู้พิการยังไม่มีตอนนี้ค่ะ
3: ยังไม่มีใช่ไหม
0: ต้องให้ไปอบรมอะไรใช่ไหมคะคุณลุง
3: ไม่ได้ผมก็ไม่รู้กันรู้จักเลยฟังแต่ทางเพื่อนๆที่เขาเป็นผู้ดูแลผู้บริการคุยให้ฟัง

0: เขาบอกไปทาง
1: ยังแค่เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางว่าใครที่ดูแลผู้พิการน่ะให้ไปอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้คนพิการอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า

0: ยังไม่ได้ไปใช่ไหมครับ
1: ครับเราโทรปรึกษาคุณทีคุณต้องดูนะคร
0: ับ ก็คือข่าวข่าวก็บอกว่าคณะกรรมการกปช.เห็นชอบแล้วแต่ว่ามันยังมีขั้นตอนที่ต้องเสนอครม.ด้วยนะน้องดงเนาะ
2: ครับผม
0: มันกำลังไล่
2: กำลังไล่ดูให้นะครับเพราะว่า
0: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องของพม.เนี่ยนะฮะว่ามันก็มีเดี๋ยวนะฮะ
0: ต้องบอกว่าหลายเดือนแล้วนะในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการอ่ะ
2: จะได้ค่าตอบแทนเนาะสูงสุดเนี่ย 1,800 บาทต่อเดือนเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ตัวนี้
2: แต่มันต้องทำยังไงม
0: ันชั่วโมงละ60อ่ะ
1: อันนี้ตอนนี้ได้อยู่ครับคือบัตรคนไหนที่คือบัตรคนพิการนั้นได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่800ใช่ไหม
1: ครับผม800บาทครับ
0: 800ยังใช่ค่ะก็ยังได้ปกติอยู่แต่ว่าเรื่องของการที่จะให้ญาติเป็นผู้ช่วยคนพิการเนี่ยรายได้สูงสุด 10,800 ยังค่ะแค่เป็นมาตรการที่เตรียมเสนอครม.
1: ครับผม
0: ยังไม่เริ่มต้น
1: ครับผม
2: ยังเนาะคือต้องกำลังอยู่ท่าน
1: ปรึกษาผู้ตีก็ต้องดูครับผมยังไงก
0: ็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มต้นให้เมื่อไหร่ก็จะแจ้งค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับผู้ตีก็ต้องครับผม
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ต้องสวัสดีครับ

0: ใครที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดอยู่นะคะก็คือเป็นพม.ในพื้นที่หรือถ้าเป็นเบอร์กลางเนี่ยมีสายด่วนผู้พิการนะคะน้องด้ง1479นะคะโทรได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หมายเลข4ตัวจำง่ายค่ะ1479นะถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็บอกข้อมูลจังหวัดที่อยู่อาศัยปัญหาความเดือดร้อนนะคะที่อยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็โทรได้เลย1479นะคะในช่วงราชการหน่อยก็ได้ค่ะ
1: ครับผมขอความช่วยเหลือได้สอบถามรายละเอียดข้อมูลนี้ก็ได้
0: ใช่
1: แต่เท่าที่ดูแล้วเงินค่าดูแลผู้พิการเนี่ยนะอยู่ระหว่างการผลักดันของฝั่งทางเพื่อไทยเขานะเป็นนโยบายที่กระทรวงทางด้านสังคมอะครับนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอเอาเข้าครม.
0: เดือนนั้นเป็นหมื่นเลยเหรอ
1: ก็เบ็ดเสร็จสูงสุดได้หมื่นกับอีก800บาทนะครับ
0: โอ้โห
1: ต้องผ่านการอบรมดูแล
0: ก็รอแล้วกันเผื่อมันจะเกิดขึ้นจริงไอ้ส่วนเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทสำหรับผู้พิการอันเนี้ยอันนั้นก็ต้องเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆไม่มีคนอุปการะหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นเจ็บป่วยตกงานก็ได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทอันนี้เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือได้ปีละไม่เกิน3ครั้งก็ไปที่พม.จังหวัดเช่นกันนะคะมีอีกก้อนนึงตรงนี้ครอบครัวหรือว่าผู้พิการประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีคนดูแลอะไรอย่างนี้นะคะได้ค่ะกลับมาที่เรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัยมีการเสนอของหลายๆฝ่ายเนาะว่าต่อไปจะเอายังไงดีครูต้องสามารถพกปืนไปโรงเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนหลายคนไม่เห็นด้วยนะคะปืนมันเป็นอาวุธอ่ะนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่ควรเสนอมาตรการนี้อย่างเครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าปืนเป็นดาบสองคมไม่อยากให้เอามาที่โรงเรียนแต่เห็นควรว่าเพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นต้องติดตั้งเครื่องสแกนไหมตรวจจับอาวุธบริเวณทางลงเข้าโรงเรียนหรือเข้มงวดมาตรการค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดอันนี้ก็น่าจะได้นะเสียเวลาหน่อยแต่ก็แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยน้องรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: ก็เห็นล่าสุดเขาแจกไอ้เครื่องที่เป็นแบบเครื่องตรวจโลหะพี่เหมือนเวลาเราไปอยู่ที่สนามบินอะแล้วเขาบอกให้เราผู้โดยสารกางแขนออกแล้วเขาก็จะเอาอะไรมานาบตัวเราเอาไอ้เครื่องนั้นนะครับมาไล่ตั้งแต่หน้าอกลงมาที่เอวไล่ลงไปตึ๊ดตรวจลงไปอย่างเงี้ยครับผมก็มอบไอ้เครื่องนี้ไว้ให้กับโรงเรียนเพื่อตรวจเด็กอาจจะต้องเสียเวลากันนิดนึงนะทีนี้ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะมีครูมาคอยเอาไอ้เครื่องนี้ฮะมาท่าที่ตัวเราไล่ลงไปตึ๊ดคือถ้ามันมีโลหะหรือมันมีอาวุธเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณปี๊ดปี๊ดปี๊ดขึ้นมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการที
0: ่โอ้โหมันเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่ทำแบบเนี้ย
1: ที่ต้องตรวจที่โรงเรียนนะเนาะทีนี้จะเห็นภาพแบบ
0: ใช่ไหม
1: วันจันทร์หน้าคืออาทิตย์นี้โรงเรียนเขาปิดโรงเรียนไปเลยนะฮะเดี๋ยวเขาปิดตลอดสัปดาห์นี้ไปเลยก็จะเปิดทีจันหน้าจันที่17นะครับก็เราอาจจะได้เห็นภาพการตรวจ

0: ข้าเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเด็กจะต้องนะฮะหยุดแล้วก็กางแขนเหมือนสนามบินเลยอ่ะกางแขนครูก็จะเอาไอ้แท่งนี้มาหน้าปื๊บปื๊บปื๊บ
1: โอ้โหแล้วแบบ
0: ไม่มีข้าว
1: ก็มันก็ไปทั่วโลกแน่ๆนะคะถ้ามีอย่างนี้ทุกโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: เออโอ้มันต้องถึงขนาดนี้แล้วเหรอประเทศไทย
0: เ
1: นี่ยค่ะส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะนั่นคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเพจของโรงเรียนแจ้งประกาศส่วนตั้งแต่วันที่8นะคะเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์วันที่10และ11นะคะเพื่อความปลอดภัยก็แนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.หาดใหญ่มาระบุถึงพฤติกรรมของอดีตครูซึ่งเป็นลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ค่ะโพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางLINE นะคะเป็นกลุ่ม Open Chat ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มอยู่ประมาณ 5,000 คนชื่อมิสเตอร์ปีเตอร์นะคะโพสต์ข้อความทำนองว่าเดี๋ยวจะปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้วโพสต์ภาพที่ตัวเองอ่ะฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปลงใน LINE ด้วยนะคะพร้อมกับมีการส่งภาพคณะผู้บริหารพร้อมข้อความในทำนองข่มขู่ด้วยนะคะดูสิล่าสุดนั้นครูคนนี้ข่าวว่าเดินทางออกนอกประเทศไทยไปตั้งแต่วันที่19นะคะน้องดุ้ง
0: ครับ
1: ครูไปแสบมากเลยเป็นครูชาวแอฟริกาใต้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยค่ะโอ้โหก็เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่19นะคะ19กรกฎาคมผ่านด่านที่ประดังเบซาขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดประจำภาคใต้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องมีกำลังออกลาดตระเวนโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สองวันนี้ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์11นะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโอ้โห
0: อยู่
1: ก็มาทำแบบเนี้ยนะคะโรงเรียนพอก็ไปแจ้งความไม่เรียบร้อยแล้วนะคะบันทึกแล้วก็ไปเห็นว่าครูอดีตครูคนเนี้ยทำอะไรแบบไหนยังไงนะคะ
0: คร
1: ับ เออต้องบอกว่าครูคนนี้นะไม่เคยแสดงท่าทีดุร้ายหรือว่าอะไรเลยตอนที่สอนอยู่มีบุคลิกเป็นมิตรอัธยาศัยดีแต่คุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบอกว่าก็ตกใจพอเห็นภาพกับข้อความที่เขาข่มขู่เขาเผยแพร่ในกลุ่มไลน์อยู่ๆก็รุนแรงขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้งงเหมือนกัน
0: ครับเราก็ต้องช่วยกันดูเนาะทีนี้มันก็นะครับก็ไล่ประวัติกันไปนะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ผมย้อนกลับไปที่นนท์นิดเดียวนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้ปกครองพาเด็กม.สองเนี่ยนะฮะซึ่งน้องคนนี้ก็ถูกยิงด้วยนะถูกยิงแต่ว่าเฉียดเฉียดนะครับถูกยิงแบบเฉียวๆนะฮ
1: ะ
0: ก็พาน้องเนี่ยนะครับไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วก็เอาหลักฐานนะครับว่าลูกเขาถูกยิงเป็นรูกระสุนเป็นรูที่เสื้อนะฮะที่ปกเสื้อเนี่ยโดนแบบถักถากก็เอาไปมอบให้กับตำรวจโหนี่ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าคือปกเสื้อเนี่ยกับเส้นเลือดใหญ่ที่คอเนี่ยมันห่างกันแค่ไม่ถึงคืบอ่ะพี่นะฮะแต่ว่ากระสุนเนี่ยเฉียวไปแบบหืมนะนิดเดียวจริงนะครับก็คุณแม่ให้ข้อมูลนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกเนี่ยนั่งเรียนอยู่ตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ถูกรุ่นพี่ม.3ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับสาดกระสุนยิงเข้ามาใส่ซึ่งไม่รู้ว่ายิงใครล่ะนะฮะไม่รู้ว่าเป็นลูกหลงหรือว่าตั้งใจจะเล็งมาที่ลูกชายของคุณแม่คนนี้นะฮะแต่เธอยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้รู้จักกับมือปืนมาก่อนเพราะว่าอยู่คนละชั้นเรียนก็เลยมาแสดงตัวยืน

0: ยันว่าตัวเองเหมือนลูกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊มันมีเรื่องแชทข่มขู่กันนะครับ
1: อ๋อใช่ใช่ว่าจะก่อเหตุซ้ำใช่ไหม
0: เออว่าจะก่อเหตุซ้ำกันอีกเนี่ยวันจันทร์ที่จะเปิดเทอมเนี่ยคุณแม่กังวลขนาดไหนนะฮะคือแชทเนี่ยมันดันมีการได้รับคำยืนยันจากทางผู้กำกับด้วยนะครับพี่ว่ามันมีจริงนะว่ามันมีแปลกประหลาดมากไม่รู้ว่าทำไมถึงใครที่เป็นคนเผยแพร่แชทนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้เจตนานะแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าก็ผู้กำกับก็ไม่ได้ปิดนะก็ยอมรับตรงๆว่ามันมีแชทนี้ส่งต่อกันมาว่าจะมีการก่อเหตุกันวันที่17-18สิงหาอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะแม่ก็บอกว่าน่าจะเป็นข่าวปลอมนี่นะผู้ปกครองบอกนะขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะครับน่าจะเป็นการปลุกปั่นในโซเชียลมากกว่าแม่บอกแม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่ที่กังวลก็คือแม่เนี่ยกลัวว่าลูกชายจะโดนกล่าวหาว่าเอ๊ไปมีเอี่ยวไปรู้จักกับผู้ก่อเหตุหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็ถึงโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนะแล้วก็มาแสดงตัวว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
1: โ
0: อ้ครับ
1: ค่ะก็ตำรวจก็ยอมรับว่ามีจริงมีประเด็นแชทไลน์พูดถึงแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17-18นะคะก็เครือข่ายผู้ปกครองก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก
0: ็
1: ตำรวจทำงานหน่อยเนาะแล้วก็วันเปิดเรียนวันแรกก็ต้องมีมาตรการรับมือส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปประจำการเป็นบอกว่าต้องตลอด24ชั่วโมงนะคะตอนนี้เพื่อป้องกันเหตุด้วยนะก็ไม่เสียหายอะไรนะไปให้อุ่นใจไว้ก่อนค่ะแตกตื่นแหละเนาะใครที่เห็นข่าวนี้ใช่ไหมมีก่อเหตุซ้ำเหรออะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะมีคนแบบเรียนแบบหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: นะคะเมื่อวานนี้มีเยาวชนอายุ13-15ปีนะคะไล่ยิงคู่อริกันกลางหมู่บ้านค่ะน้องรุ่งย้ำว่า13-15ปีเท่านั้นนะ10คนอะประมาณ10คนไล่ยิงกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะกลางหมู่บ้านที่บ้านหนองวัวซออุดรธานีชาวบ้านที่นั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านก็ถูกลูกหลงกระสุนเฉียวเข้าที่ลำคอเป็นคุณลุงวัย63ปีเนี่ยโชคดีมากนะคะแค่เฉียวเหมือนกันคุณลุงทองดาบอกว่าไปโรงพยาบาลเรียบร้อยก็กลับมาบอกให้กลับบ้านแล้วนะคะไม่ได้เข้าที่เขาเรียกที่ชะกันเนาะเป็นกลุ่มเยาวชนประมาณ13-15ปีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาไล่ยิงวัยรุ่นที่หมู่บ้านหนองวัวซอแต่กระสุนมันพลาดไปโดนชาวบ้านนี่นะคะหลังจากก่อเหตุแล้วก็แว้นรถหลบหนีไปเมื่อวานนี้ตำรวจหนองบัวซอลงพื้นที่นะคะก็ไปติดตามวัยรุ่นที่ก่อเหตุไว้ได้10คนทั้งหมดเป็นเยาวชนตั้งแต่13-15ปีเท่านั้นพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เยาวชนก็รับสารภาพว่าสาเหตุที่ไปไล่ยิงคู่อริเพราะมีปัญหาแย่งผู้หญิงกันเช่นนั้นเองอ๋อจีบผู้หญิงคนเดียวกันก็เลยแบบจะกำจัดมันซะประมาณนี
0: ้โอ้โหโอ้โหมองเป็นเรื่องง่ายๆเลยเนาะ
1: ง่ายมาก
0: ครับผม
1: เราต้องร้องโอ้โหกันอีกกี่รอบไม่รู้นะไอ้เรื่องนี้เนาะไม่น่าเชื่อก็
0: แล้วลุงที่โดนลูกหลงนี่ถึงขนาดยังไงฮะโดน
1: เฉี่ยวที่คอแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บคุณลุงก็เลยไม่ติดใจจะเอาความ
0: โอ้ยยังดีนะโชคดี
1: ลุงคุณลุงบอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะว่าแกก็รอดมาได้แต่ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับนี่แหละอาวุธปืนเนาะความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเด็กเนี่ยเอาปืนมาจากไหนซื้อเองไหมไอ้ไทยประดิษฐ์เนี่ย

0: หาซื้อง่ายทำง่ายมีสอนไม่รู้นะอันนี้เขาบอกมีสอนในออนไลน์กันนะเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงนะฮะวิธี
1: ใน YouTube อ่ะมีใช่ไหม
0: มันมีหมดเหรอโอ้โหทำไมหาซื้อก็ออนไลน์ฝึกก็ออนไลน์โอ้โหน่ากลัวฮะ
1: โอ้แล้วดูเด็กอ่ะต้องคือเป็นเด็กน้อยมากอ่ะ13ปี14 15เนี่ย
0: คร
1: ับแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์มีปืนมาไล่ยิงคู่อริต่างหมู่บ้านตอนนี้เมืองนี
0: ้ครับผมก็ได้จะบอกลูกบอกหลานแล้วเนาะ
1: ค่ะอ
0: ย่าเข้าไปอยู่ในวังบนอะไรอย่าไปยุ่งในกับของพวกนี้ดีกว่าครับตัวนี้เป็นส่วนที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเขากำลังออกตามหานะที่อำเภอท่าวังผานะครับเห็นบอกว่าได้รับแจ้งนะว่ามีชาวบ้านจมหายนะครับสูญหายไปนะครับจากเหตุภาวะน้ำท่วมตอนนี้นะพี่นะครับน้ำท่วมน้ำป่ามาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะที่น่านตอนนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยต้องระดมกำลังกันนะครับจากกู้ภัยกู้ชีพทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็ด้วยความมืดอ่ะพี่นะฮะต้องหยุดภารกิจค้นหาไปนะครับตอนประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเช้านี้เนี่ยฟ้าที่จะเริ่มสางแบบนี้เนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่เขาเตรียมกำลังแล้วนะครับลุยค้นหาต่อนะฮะปฏิบัติภารกิจนะผู้คนจมน้ำคือระดับน้ำเนี่ยสูงชนิดมิดคอเลยนะพี่
1: ค่ะ
0: สูงมากนะฮะตอนนี้ที่ท่าวังผานะครับก็ช่วงนี้แหละเนาะก็จะเริ่มแล้วนะจะเริ่
1: ม
0: ทั้งอิทธิพลของพายุนะครับฝนตกหนักนะน้ำป่าเริ่มไหลมาเนี่ยจังหวัดที่อยู่ติดเขานี่ก็ต้องเตรียมการรับมือระมัดระวังให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ฝนตกหนักนะครับก็มีหลายบ้านนะครับบอกที่นั่นเนี่ยนะฮะที่ท่าบางผาเนี่ยนะครับขอความช่วยเหลือผู้คนติดอยู่ในบ้านนะฮะทางอบจ.น่านก็ส่งกำลังเข้าไปค้นหาให้แล้วแต่ว่ายังไม่เจอสำหรับผู้สูญหายนะครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่เจอจริงนะโอ้ระบบเตือนภัยเราไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะแต่ว่าการพยากรณ์ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแหละถ้าเกิดว่าใครฟังข่าวก็ต้องคอยรับมือให้ดีเนาะแต่บางทีน้ำมันมาวาวายจริงนะพี่บางทีแบบตอนเย็นเนี่ยเห็นน้ำไหลมาเนี่ยนะเอ้าถึงหน้าแข้งแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยขึ้นถึงเอวแล้วนะครับเวลาน้ำป่าพวกนี้เขามาวายจริงกลางวันก็อยากตาม
1: เริ่มเลยเนาะสิงหากันยาตุลาเนี่ยเดี๋ยวทางภาคเหนือ
0: จ
1: ากอีสานเดี๋ยวพอสักประมาณตุลาพฤศจิกาจะทางใต้ทางใต้นะคะน้ำท่วมทุกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่ทุกปีเนาะน้ำท่วมน้ำเยอะน้ำล้นบางที่นะคะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็เตรียมรับมือกันแล้วกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมดูเรื่องของพยากรณ์ให้แล้วกันได้ครับว่า
1: ใช่เพราะว่าอันนี้จำเป็นมากนะคะใครจะไปไหนมาไหนเนาะค่ะเมื่อวันใครที่ไปหาดแถวเกาะล้านนะคะน้องลงปรากฏว่ามันมีคราบน้ำมันลอยซัดชายหาดเป็นทางยาวเป็นกิโลเลยนะคะนักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่รู้ลงเล่นน้ำทะเลโอ้ยแล้วเละเทะมาทั้งตัวเลยนะคะ
0: โอ้โหน้ำมันมันข้ามมันติดตัวเลยใช่ไหมพี่
1: ลักษณะมันข้ามน้ำมันเครื่องอ่ะ
0: โอ้ทะเลอุตส่าห์สวยๆนะวันนั้นพุ่งไปแล้วก่อนหลานทะเลใส
1: เป็นข้ามน้ำมันเครื่องลอยมาถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดเมื่อวานนี้ชายหาดเต็มไปด้วยข้ามน้ำมันมันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะยาวตลอดชายหาดเลยนะคะคนที่ไปเล่นน้ำก็ไม่รู้

0: นี่พอขึ้นมาจากทะเลเอ้าเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องนะคะก็ต้องรีบไปล้างตัวกันก็เดี๋ยวทางนายกนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ามันมายังไงจากไหนเนี่ยค่ะคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าเดี๋ยวกำลังส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซะหน่อยเพราะว่าดูดิเอาขึ้นมาข้าวน้ำมันติดขาติดตัวขึ้นมาเนี่ยงงไปหมดแสดงว่ามันต้องมีอยู่กลางทะเลเนาะ
1: ครับผม
0: เกาะล้านอ่ะจริงๆสวย
1: โอ้มาจากไหนต้องจัดการเลยเนาะภาคเอกชนหรือเจ้าไหนยังไงเออ
0: ใครเอาน้ำมันไปทิ้งกลางทะเลเหรอหรือปล่อยเรือใดหรือว่าเรือประสบอุบัติเหตุอะไรไหมอ่ะต้องตรวจสอบกันนะคะ
1: ครับผม
0: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์ม

0: ริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่อง

0: เชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1: เป็นผู้นำที่พึ่งพาได
2: ้สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
5: เป็นผู้นำที่พึ่งพาได
6: ้อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: 6:15 กลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95วันจันทร์ที่10สิงหาคมวันนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะน้องโด่ง
1: โอ้สวัสดีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เสียสละทุกท่านนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เรามีกำนันมาตั้งแต่ครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะ100ปีเนี่ย131ปีไม่ใช่134ปีวันนี้ค่ะครบรอบ134ปีในการก่อตั้งวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก
1: ครับผมนะถือว่านะชาวบ้านมีอะไรก็ยังต้องพึ่งพาท่านนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้พี่ถ้าเจอคนคลั่งเจอคนเมายาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
0: ช่วยหน่อยกำนันต้องช่วยนะคะ
1: โอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปช่วยอ่ะ
0: ค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความอดทนต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของกระทรวงมหาดไทยนะกรมการปกครองอะไรนะบำบัดทุกบำรุงสุขใช่ไหม
1: ครับผม
0: บำบัด
1: อย่าสลับกันนะอย่าสลับกันนะอย่าสลับกันนะบำบัดทุกบำรุงสุข

0: วันนี้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็แต่งชุดเต็มยศไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านกันน่าจะจัดกันที่อำเภอใช่ไหม
1: ครับผม
0: ต้องเอาจริงๆนะเขาต้องรับเรื่องก่อนใครทุกเรื่องภายในหมู่บ้านของตัวเองนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่มีวันหยุดหรอก
1: ครับ
0: ลูกบ้านโทรมาตอนกี่โมงเท่าไหร่ต้องรับสายต้องแก้ปัญหาในหมู่บ้านของตัวเองค่ะต่อถือว่าโอ้โหนานมากแล้วเนาะ134ปีอ่ะก่อตั้งขึ้นมากำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: เดี๋ยวนี่นะครับผมส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะได้เตรียมตัวรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างกรมอุตุเนี่ยนะฮะเขาก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่12มานะครับเมื่อตอนเย็นวานนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลมนะครับบริเวณอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับของประเทศไทยนะฮะก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนี่ก็แทบจะทั่วแล้วมั้งพี่เดี๋ยวก่อนนะเหนืออีสานกลางตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางเหนือตอนบนกับประเทศลาวตอนบนนะฮะก็ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางไหลน้ำของใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับให้ระวังก็ในสัปดาห์นี้นะครับนะแสดงว่าภาคเหนือตอนบนแทบจะทั่วประเทศเราจะเจอฝนกันอยู่นะพี่สีนะครับ
0: ใช่
1: แต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยน้ำมันท่วมนี่นะฮะยังมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับทางตอนบนของประเทศเรานะครับก็เหนืออีสานเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้เหนือเนี่ยฝนตก170ของพื้นที่เลยนะครับแทบจะทุกจังหวัดเลยฮะของภาคเหนือนะครับทุกจังหวัดเลยนะไม่ว่าจะตั้งแต่เพชรบูรณ์ขึ้นไปเลยนะฮะเพชรบูรณ์พิษโลกตากอุตรดิตถ์น่านแพร่พะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับอีสานก็ 70% ของพื้นที่ไปเลยครับเต็มแม็กภาคกลางเนี่ยลดลงมาหน่อยเหลือ 40% นะครับส่วนภาคตะวันออก 70% เช่นเดียวกันนะฮะจะไปหนักแถวๆจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งปราจีนบุรีกับนครนายกนะครับทางภาคใต้ฝนร้อยละ30ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันนะครับ
0: เตรียมรับมือ
1: กรุงเทพเนี่ยเห็นมืดๆคลุ้มๆแล้วนะพี่นะตอนนี้นะก็วันนี้เนี่ยกรมอุตุบอกจะมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับโอ้ชุ่มฉ่ำกันแน่นอนนะถ้าดูอย่างนี้แล้วนะยกเว้นทางภาคใต้เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยฝนน้อยหน่อยช่วงนี้แต่ภาคอื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้อ่านข่าวไปว่าที่น่านเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำมาไวจนคนติดค้างแล้วหนีออกมาไม่ทันนะครับเก็บข้าวเก็บของไม่ทัน
0: แป๊บเดียวจริง
1: ๆครับผมปีที่แล้วที่ว่าน่านเกือบเข้าวัดภูมินนะพี่วัดที่เป็นทางติดลักมันลือโลกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ปีนี้ก็เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มละนะต้องเตรียมรับมือแล้ว
0: ก็ท่วมนะวัดภูมินเนี่ย
1: ใช่ไหมพี่นะโอ้
0: ท่วมทุกปี
1: ครับผม
0: ค่ะก็เตรียมรับมือค่ะมาดูข่าวบันเทิงแน่นอนนะคะก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่นะคะที่ล่าสุดนั้นหลายคนก็อาจจะไม่ได้เคยฟังเพลงฮิตทีเรียเนาะก็ได้ฟังได้ตามก็เป็นตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นมากกว่าปรากฏการณ์นั่นแหละเพราะว่ากระแสตอบรับนะยิ่งก็ยิ่งแรงมากเนาะที่เหมือนกับเธอมีความมั่นใจมากเมื่ออยู่บนเวทีนะคะมั่นใจในตัวเอง

0: ที่เรียกว่าแบบไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าก็เก่งจริงอะเนาะต้องยอมรับนะคะพูดแบบด้วยความมั่นใจว่าทำได้คือเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าเนี่ยเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้เนาะก็เก่งมากเจ้าของเพลงฮิสเทเรียก็มีการแชร์สตอรี่ในเน่ด้วยนะคะนุ่งดง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไปแชร์ในส่วนของการแสดงตอนนี้เข้าใจว่าเน่จะขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งในวันที่12นี้นะคะ
1: ที่ต่างประเทศเหรอพี่หรือว่าที่
0: หมายถึงค่ะ
1: ที่น้องไปประกวดเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะล่าสุดเขาก็ปล่อยคลิปในรอบก่อนออกอากาศจริงอ่ะยอดวิวก็พุ่งโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอบใหญ่จริงๆวันที่น่าจะวันที่12ตรงกับบ้านเราอ่ะนะคะหรือ11หรือ12ไม่แน่ใจเพราะว่ารอบนี้ที่มีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยนะคะก่อนกำหนดออกอากาศจริงเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากกรรมการที่มองว่าเมเน่หรือว่าชื่อจริงนะคะรัตติการอำลอยมีความสามารถและศักยภาพที่จะไปได้ไกลในรายการแล้วก็ก่อนหน้านี้เธอแจ้งว่าเธอจะไปรอบตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วก็จะมีกำหนดออกอากาศจริงในวันที่11สิงหาคมนะคะแต่ว่าพอวันที่8เนี่ยเมื่อวันเสาร์เนาะปรากฏว่าเอ้าทางการของรายการนี่นะคะทางรายการเนี่ยกลับปล่อยคลิปของเนเน่ออกมาก่อนเลยค่ะ
1: กระแส
0: กันนี่ก็เลยทำให้แฟนๆได้ชมการแสดงเต็มรูปแบบก่อนวันออกอากาศจริงตามตารางเดิมอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้
1: ครับ
0: แสดงว่าเขารู้แล้วว่าคนเข้าไปชมเยอะที่สุดเนี่ยในบรรดาของผู้เข้าประกวดของเนเน่เนี่ยนะคะแล้วก
1: ็
0: ในรอบน
1: ี้
0: เธอเลือกเพลงฮิสเทเรียของวงมิสมาใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็จุดแข็งของเนเน่คือทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์นะก็เก่งแม่เนาะเทคนิคการเล่นกีตาร์นี่ก็บอกว่ามีคือเขาบอกว่าศิลปินหลายๆคนยังทำไม่ได้นะบางคนก็ยืนร้องอย่างเดียวบางคนก็เล่นกีตาร์อย่างเดียวแต่เนเน่เนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์หลายรูปแบบรวมถึงการใช้ปิ๊กสร้างเสียงเอฟเฟกต์จากสายกีตาร์แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพลังการโชว์ทำให้บรรยากาศในห้องส่งเขาบอกว่าคึกคักมากมีเสียงปรบมือเสียงตอบรับจากผู้ชมแล้วก็กรรมการเองก็ติดตามการแสดงด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะนุ่ง
1: ครับผม
0: แล้วก็ที่บอกว่าเธอมั่นใจก็คือว่าคุยกับกรรมการว่าจบเพลงปุ๊บก็คุยกับกรรมการว่าเธอเพอร์เฟกต์นะคะมีความมั่นใจว่าเล่นแสดงได้ดีเพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะปล่อยตัวเองไปกับการแสดงต่อหน้าผู้ชมเป็นจำนวนมากนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะ
1: ถ้าถูกดึงขึ้นมาโปรโมทเนี่ยก็เหมือนบ้านเราเนาะถ้าเกิดว่าใครเด่นๆเนี่ยก็แสดงว่าก็แสดงว่ากระแสดีผลงานดีนะถึงหยิบขึ้นมาโปรโมท
0: ใช่ค่ะก็กรรมการอย่างแมนเดลนะคะก็บอกเลยว่าเนี่ยเนเน่มีศักยภาพมากพอที่จะกล้าไปถึงระดับที่แข่งเพื่อชัยชนะได้เขาบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ได้ดีแล้วก็สามารถสร้างจังหวะที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นเชียร์มันเกิดโมเมนต์ตอนที่มีแบบคนกรี๊ดคนปรบมือทั้งห้องเลยนะคะในสายตากรรมการก็บอกว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนจากครั้งก่อนคือเนเน่ดูมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมกล้าสนุกกับเวทีมากขึ้นแล้วก็ส่งพลังจากตัวเองไปถึงผู้ชมคือเหมือนประมาณว่าเธอไม่ได้ประกวดนะเธอเล่นคอนเสิร์ตให้คนดูอยู่ประมาณนี้เลย
1: ครับผม
0: เออคือไปโชว์ไปเล่นคอนเสิร์ตอะไม่ได้ประกวดประมาณนี้ค่ะ
1: อ่
0: ะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูเนาะอย่างใกล้ชิดได้รับความสนใจมาก
1: นะก็เดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนเนี่ยรู้สึกว่าเก่งนะฮะเมื่อวานเพิ่งนั่งดูรายการ

0: ของ Workpoint นะฮะที่เขาเอาเด็กนักเรียนมาประกวดนึกถึงสมัยก่อนนะที่พวกค่ายวิทยุค่ายเพลงสมัยที่สถานีวิทยุเขาประกวดพวกเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมอ่ะพี่นะฮะ
1: ก่อนก็จะมีเวที
0: ฮอตเวฟอะไรเงี้ยฮอตเวฟมัน
1: คือ
0: บอร์ด
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: ก็พวกวงแบบอันเนี้ยบอดี้สแลมนะฮะกะลาเนี่ยนะลาบานูนพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เกิดมาในยุคนั้นเลยนะครับยุคที่เป็นเด็กนักเรียนร้องเพลงกันวงแคลสอย่างเงี้ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยเนาะก็ล่าสุดจะเห็นเวิร์กพอยต์เขาก็ทำนะครับพี่นะฮะเขาก็ทำเอาเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศมาประกวดกันนะครับโหเด็กอย่างนี้ทำไมเก่งจังนะกรรมการก็ยังบอกนะโหอย่างกับมืออาชีพนั่งดูอยู่อ่ะนักร้องเนี่ยนักดนตรีพวกนี้เก่งนะเขาไม่เขินไม่เคอะไม่เขินเลยนะฮะเล่นดนตรีกันแบบโอ้นะอย่างนี้ก็เด็กเขาเก่งขึ้นเก่งไวอ่ะแต่ม.ปลายก็เก่งขนาดนี้แล้วนะครับชื่นชมนะเด็กไทยกล้านะ
1: ค่ะ
0: คงพวกนี้คงเรียนมาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วนะ
1: ใช่พ่อแม่เขาสนับสนุนเนาะส่งเสริมถ
0: ้
1: าเห็นว่าลูกชอบอะไรก็ไปทางนั้นเลยเนาะคือที่เห็นเราเห็นเด็กโชว์ตีกลองตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบอ่ะน้องดง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะ
0: ใช่เมื่อวานเนี่ยมีโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยนะพี่คือเราก็นึกว่าเด็กเตรียมส่วนใหญ่ก็จะแบบเด็กเรียนนะก็จะไปเน้นทางด้านการเรียนเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้มาตั้งวงเล่นดนตรีเขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยใช้โควต้าของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทอ่ะเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นลงก็คงเขาบอกว่ามีชนิดละคนอ่ะกีตาร์หนึ่งคนเบส1คนกลอง1คนคีย์บอร์ด1คนนักร้อง1คนพวกนี้แล้วก็ใช้โควต้าเข้ามาเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องคัดเลือกที่มันที่สุดอ่ะเข้ามาแล้วก็มันเลยรวมกันแล้วก็ฟอร์มวงตั้งวงกันขึ้นมาเขาก็ชื่อวงแบบชื่อของเรียนเลยนะฮะเตรียมอุดมศึกษานะฮะก็เสียงนักร้องดีมากเสียงนักร้องผู้หญิงน้องคนนี้นะพี่อยู่ม.ปลายแต่เสียงแบบโหร้องเพลงเศร้าร้องเพลงอกหักนี่นะโอ้โห อย่างกับน้องผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายเนี่ย
1: มืออาชีพเลยใช่ไหม
0: มืออาชีพเลยพี่หนักบงหนักเบาอะไรนี่มีหมดเลยกองเกิงอะไรก็โอเคเครื่องเขามีแจ็คโทรโฟนด้วยนะมีเครื่องเป่าแจ็คโทรโฟนด้วยนะเราก็เลยคิดว่าโอ้คนที่มันจะเข้าน้องๆหนูๆ นะฮะถ้าเกิดว่าจะเข้าโควต้าใช้โควต้าโรงเรียนดังๆนะจะไปเข้าโรงเรียนดังๆแล้วใช้พวกโควต้าความสามารถพิเศษเนี่ยนะคุณต้องไประดับให้สุดแบบเนี้ยต้องให้มันแบบให้แบบมืออาชีพอ่ะคือถ้าเราแต่อย่างผมมีลูกอย่างเงี้ยถ้าผมคิดว่าถ้าผมจะให้ลูกเป็นเลียกีตาร์อย่างเงี้ยต้องเอาจริงเอาใจให้มันเก่งระดับแบบ
1: ก็ต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กเลยใช่ แต่ว่าอย่างเนเน่จริงๆเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยเขาเพิ่งเล่นกีตาร์ตอนช่วงโควิดนะ
0: อ๋อโอ้
1: เนี่ยมีความสว่างขนาดนี้อ่ะ
0: โอ้นั่นสิ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้มุมถือว่าถ้าเกิดแบบจะถ้าเล่นสนุกก็ไม่เป็นไรนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณจะถ้าคุณเป็นพ่อแม่จะแบบว่าอยากให้ลูกแบบใช้โควต้าพิเศษเข้าเรียนหรือว่าเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเก่งระดับหนึ่งเลยนะต้องให้เด็กเขาตั้งใจให้เต็มที่อ่ะเพื่อที่จะใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับในการเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนดังๆมหาลัยดังๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรก็ให้เขาสนุกกับไปกับสิ่งที่เขาทำแหละนะครับเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่ามันต้องเก่งระดับไหนเนาะให้ไปเข้าโรงเรียนอย่างเตรียมอุดมได้เนี่ยนะมันก็ต้องอย่างนี้นี่เองว่านั่งดูแล้วเด็กมันก็ต้องเก่งระดับอย่างนี้นี่เอง
1: คือเด็กสมัยเนี้ยก็คือถ้าพ่อแม่มีเวลาเนาะ
0: ครับ
1: สามารถที่จะนี่แหละทุ่มเต็มที่เลยเราเห็นบางหน้าโรงเรียนสอนพิเศษทั้งโรงเรียนสอนพิเศษวิชาการหรือว่าโรงเรียนสอนพิเศษดนตรีก็ตามเนาะพ่อแม่คือต้องคือสละเวลาจริงๆอ่ะไปนั่งเฝ้านั่งรอกันดง
0: ใช่ไหมบางคน7 วันในเด็กมีกิจ

0: รม
1: ก็ต้องแบบนี้เออใช่ค่ะ
0: มีกิจกรรมไม่มีวันว่างเลยนะ
1: ไม่ว่าง
0: เสาร์อาทิตย์เรียนเช้าเย็นเย็นเลยอ่ะ
1: ไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะนี่พี่สุวิมลบอกว่าลูกสาวเป่าฟุกตั้งแต่ป.3

0: นายบางแก้วนี่เดี๋ยวนี้ในซอยของกินอร่อยเพียบเลยนะฮะอ้าวมาต้องกินได้อ่ะใช่ไหมล่ะคุณแม่ที่ถามพี่เหลือที่สุวิมลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยเยอะขนาดของกินเยอะวันก่อนเพื่อนซื้อกล้วยแขกมาฝากนะเขาบอกว่าอยู่ในซอยบ้านนิด
1: ๆ
0: โอ้ยอร่อยมากเลยพี่สีมันแห้งๆแล้วมันแบบ
2: ชอบเหมือนกัน
0: แห้งแล้วมันกรอบอ่ะมีอร่อย
2: มีงาเนาะมีแบบโรยงานิดหน่อยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: นะคะสุดๆไปเลย
0: หมูกรอบที่คนไปต่อคิวรอตอนบ่ายๆก็ซอยลาดวินิตนะหมูกรอบเล็กเก้พี่สีเขาจะมาแบบเหมือนขี่มอไซค์ใส่มีตู้มาแล้วยืนขายอ่ะแป๊บเดียวเลิกอ
1: ่ะ
0: ขายแป๊บเดียวเลิกคนมารอกันตั้งแต่แบบบ่ายสองแล้วขายบ่ายสามอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ซอยลาดวินิตเหมือนกันนะเดี๋ยวไปรอบ้างเดี๋ยวไปบ้าง
2: ต้องไปรอ
0: นะฮะเอามาที่คุณใหม่ดาวิกากันหน่อยพี่นะครับเธอเนี่ยไปรับบทเป็นคุณยายวรนาถครับ
1: โอ้โห
0: ชื่อนี้เนี่ยน่ากลัวเนาะ
2: เดี๋ยวใหม่ดาวิกาเนี่ยรับบทคุณยายแล้วเหรอฮะคุณยายวรนาถแล้ว
0: ก็เขาบอกว่าเล่นในหนังที่มีแต่คนเรียกป้าเนี่ยเวลาถ่าย
2: ค่ะแต่ก็บท
0: ละบทเป็นคุณยาย
2: เด่นมาก
0: ครับคุณยายวรนาถเวอร์ชั่น2026
2: คือเราจำเวอร์ชั่นคุณชมัยพรได้ไง
0: อ
2: ันนั้นละครชมัยพรจตุรพุทธอ่ะ
0: อ
2: ันนี้มาถึงใหม่ในรายการแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ไหมทายาทอสูรนะนี่ชื่อตะวันยายเขานะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ล่าสุดค่าย GDS นะครับเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะฮะฟอร์มยักษ์นำแสดงโดยคุณใหม่ดาวิกาคุณนกสินใจนะครับคุณผู้กำกับจะเป็นคุณโต้งบรรจงนะฮะก็เรื่องนี้คุณใหม่ดาวิกานะครับก็เปิดเผยนะครับว่าทีเซอร์ที่เริ่มปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเรื่องราวแค่เพียง 1% ของหนังทั้งหมด
2: ค่ะ
0: CDS ตั้งใจจะทำให้เป็นหนังเขาเรียกเหมือนกับสยองขวัญน่ะจะทำให้มีความน่ากลัวที่สุดให้คนไปดูคือคนที่ไปดูหนังผีก็คาดหวังเนาะเอ๊ะถือว่าเป็นหนังผีไหมทายาทศูนย์เต็มเนาะก็ถือว่าเป็น
1: ก็
0: ตึงแต่ว่าไม่รู้บทภาพยนตร์ของเวอร์ชันนี้จะยังไงแต่ว่าเขาตั้งใจที่ออกมาเป็นแบบให้มันกึ่งแบบมีความน่ากลัวนะครับคุณใหม่บอกว่าคนถามใหม่เยอะมากว่าทำไมคุณยาวรนาถดูดุจัง
2: เป็นแบบนี้อ่ะ
0: เป็นยังไงนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใหม่ก็บอกว่าจริงๆคุณยายวรนาถเนี่ยจริงๆเค้าก็จะมีมุมที่น่ารักเหมือนกันนะครับแต่เขาก็เป็นคนดุร้ายมีความแค้นฝังใจทําทุกอย่างเพื่อให้สมหวังตามที่ตัวเองต้องการนะฮะลึกๆแล้วตัวของคุณยายวรนาถเนี่ยนะฮะถ้าในบทจริงๆถ้าไปอ่านดูจริงเขาบอกว่าจะมีทั้งความเสียใจมีความเหงานะครับอยู่ในตัวนะฮะเป็นแบบก็งั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะผมยังไม่เห็นตัวอย่างเลยนะพี่เดี๋ยวต้องรอดูหน่อยนะฮะก็คาดว่าเร็วๆนี้แหละนะครับเริ่มฉายเดี๋ยวผมดูนะเข้าโรงอุ้ยพฤศจิกายนพี
2: ่ค่ะ
0: 19พฤศจิกายนนะครับคุณยายวรนาถเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของ GDS นะฮะมีคุณใหม่ดาวิกามีคุณนกสินใจมีคุณจุ๋ยวรัฐยานะครับ มีคุณมาร์คพาคินมีเผือกพงศกรก็เดี๋ยวรอดูนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาตอนปลายปีครับพี
2: ่ปลายปีเลย
0: ก็19พฤศจิกา
2: อ๋อค่ะ2-3 เดือน

0: มีเรื่องอื่นไหมกีฬาสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเรื่องวอลเลย์บอลเหรออ๋อ
1: ครับผม
0: เรา
1: ชื่อว่าจะไปแข่งที่เชียงใหม่เลยพี่กีฬา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะชิงแชมป์เอเชียนะคะก็โค้ชออสบอกว่านักตบสาวไทยกำลังกระหายแชมป์ก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายนะคะก็สามารถเอาชนะเวียดนามไป3-0เซตนะคะ25-20, 25-10, 25-15ก็ไม่เสียเซตนะคว้าแชมป์สนามที่2ได้สำเร็จอีกแล้วค่ะ CV ครับ2026น้องโด่ง
1: คร
0: ับ ก็โค้ชออสก็ชื่นชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักและน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีในการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าทุกคนนี้โอ้โหเรียกว่าต้องเตรียมร่างกายมาดีมากอะคู่ต่อสู้นี่คือแข็งแรงสุดๆเลยนะแต่ว่ายังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงนะคะแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ 7-8 วันเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีอยากเป็นแชมป์นักกีฬาทุกคนอยากเป็นแชมป์โค้ชออสก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นแหละไม่ใช่ว่าง่ายนะแต่ก็อยากทำให้สำเร็จนะคะรอบต่อไปก็คือ 21-30 ที่จีนนะคะทีมชาติไทยชั้นเก่าอยู่ในกลุ่ม B นะคะร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลียแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกทันทีค่ะน้องรุ่งชนะในรอบนี
1: ้โอ
0: ้ไม่ต้องไปคัดอะไรแล้วไม่ต้องคัดอะไรแล้วเข้าโอลิมปิกเลยค่ะ
1: ต้องได้ต้องอะไรนะพี่ต้องเป็นแชมป
0: ์ต้องได้แชมป์ต้องได้แชมป
1: ์ครับ
0: 30นี้รู้เรื่องนะคะก็แข่งขันกันที่เมืองเทียนจินนะประเทศจีนนะคะโอ้โหแค่คิดดูสิที่เชียงใหม่อ่ะที่จบไปเมื่อวานอ่ะขนาดตั๋วหน้าสนามนะราคาพุ่ง10เท่าคนก็เข้าไปเต็มนะลุง
1: โอ้รู้จะมีเพจนึงนะพี่เขามีคนติดตามตั้ง16ล้านคนนะเพจชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่มีตั๋วนะต้องเดินหาที่นั่งนะในสนามเป็นชั่วโมงเลยพี่เหมือนกับว่าตั๋วเนี่ยไม่ได้ระบุที่นั่งอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาขายเกินความจุหรือยังไงอ่ะพี่แบบมันมีตั๋วแต่เข้าไปแล้วมันไม่มีที่นั่งเพราะคนเขานั่งเต็มหมด
0: ไม่ได้ระบุที่นั่ง
1: เข้าใจว่ากระแสมันดีแล้วถือว่าต้อง
0: ไปชั้นสามเหมือนขึ้นรถไฟชั้นสามโอ้ย
1: ต้องฝากจัดการหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องเขาบอกไม่งั้นเนี่ยเวลาขายแบบ 2,000 ที่นั่งเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงขายไปกี่ที่นั่งเนาะแล้วมีแบบสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะฮะเข้าไปแล้วครับหรือต้องแบบนั่งเบียดๆ
0: แล้วไม่มีที่นั่ง
1: นั่งแบบไม่ค่อยเบียดกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องนั่งติดๆกันหน่อยต้องนั่งแบบต้องนึกถึงเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตจากImpact เนี้ยเขามีระบุที่นั่งก็จริงแต่ว่ามันต้องติดกันอย่างนั้นเลยนะพี่แบบหลายที่ติดกันเลยเนาะที่นั่งนึงอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยในสนามเนี้ยแบบบางทีแบบไม่ได้ระบุที่จะเป็นแบบอาจารย์รอบสนามเนี้ยคนก็อาจจะไม่ได้ค่อยชิดกันเท่าไหร
0: ่ก็เลือกนั่งตามอัธยาศัย
1: อาจจะมีใช่อาจจะต้องแบบช่วยกระเถิบชิดๆกันหน่อยใกล้ชิดกันหน่อยคนต่อๆไปจะได้เข้ามานั่งได
0: ้ค่ะ
1: เออเนาะประมาณนั้นนะครับพี่
0: ค่ะมีไหมกีฬาอีก
1: ก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะฮะเงียบๆนะช่วงนี้มีนิดเดียวเมื่อวานเนี่ยพี่เขาสโมสรฟุตบอลของอังกฤษอย่างเชลซีครับพี่นะฮะมาเตะอุ่นเครื่องนะครับกับทีมสโมสรยะโฮนะฮะยะโฮของมาเลเซีย
0: ค่ะ
1: โอ้ปรากฏว่าคือผมไม่ได้ดูนะแต่ผมเห็นข่าวดุเดือดมากมีเรื่องนักเตะมีเรื่องกันนะหลังจบเกมนะฮะมีต่อยกันแล้วถึงขนาดต่อยกันในอุโมงค์นักเตะนะพี่แล้วจริงๆเนี่ยจบเกมเสมอกันต้อง

0: ยิงจุดโทษนะครับสโมสรเชลซีบอกไม่เตะแล้วจุดโทษไม่เอากลับเลิกไม่ยิงจุดโทษให้ดูแล้วก็จริงๆหลังเกมก็ต้องมีแถลงข่าวนะฮะกับสื่อสโมสรเชลซีก็บอกไม่แถลงแล้วเลิกจากอังกฤษ
1: อะไรเนี่ย
0: คือมันดูเดือดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะพี่มันอารมณ์มันทำไมบอลอุ่นเครื่องแล้วมาเลย์ทำไมดูเล่นแรงนะฮะทำไมคือเอาจริงนะนักเตะถ้าเกิดแบบสโมสรพวกนี้มาเนี่ยเขาก็เหมือนมาแบบมาโชว์มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเล่นแบบมาโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยโ
1: อ
0: ้ทำไมมาเลย์เขาจริงจังขนาดนั้นฮะ
1: เขาโมโหอะไรมานะ
0: ผมเขาบอกเล่นประทะหนักในเกมเล่นแรง
1: เล่นแรงไป
0: เล่นแรงไปนะฮะก็เลยมีเรื่องกันเลยฮะในสนามผ่านไปถึงไม่ยอมยิงจุดโทษแล้วก็ไม่แถลงข่าวกับประเทศเลย
1: ค่ะ
0: กลับสี่นะ
1: กลับก็กลับ
0: ถ้าเล่นแรงกับเขาเขาคงจะไม่อยากจะมาเสี่ยงให้นักเตะบาดเจ็บอ่ะใช่ไหมฮะเกมอุ่นเครื่องอ่ะเกมอุ่นเครื่องน่าจะอินเตอร์เทนแฟนๆสนุกสนุกนะ
1: ทางนี้ไม่อุ่นด้วย
0: โอ้โหเตะมาเลยครับร้อนแหละร้อนแรงแต่ยะโฮนี่เขาก็เหมือนสโมสรถ้าเปรียบนะเปรียบก็เป็นเหมือนเปรียบเหมือนศักดิ์ศรีเท่าบุรีรัมย์บ้านเราพี่ก็คือเป็นแชมป์หลายสมัยลงเตะฟุตบอลเอฟซีระดับแบบบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหทำไมอุ่นเครื่องนี่มันดูร้อนแรงอย่างเงี้ยได้เชลซีมาเตะผม
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจอร์เรนฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะก่อนจะฟังเพลงสดเพิ่มนิดนึงนะนายกโพสเรื่องวิ่งหัวจนกำแพงหลายคนก็งงๆมันคืออะไรนะคะ
0: ครับ
1: ล่าสุดพักประชาชนรองหัวหน้าพักนะคุณมีรายุทธการชนะชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อก็บอกว่าการที่นายกโพสต์ข้อความว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกก็บอกว่ากำแพงที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้คือการคอร์รัปชันโกงการเลือกตั้งไอ้แม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบข้าราชการหัวสว9-9ที่รัฐบาลกำลังทำเป็นเรื่องปกติทำให้กำแพงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เรียกว่าสังคมไทยที่เราอยู่ร่วมกันคราวนี้ก็ไปใหญ่เลยนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แชร์กันไปต่างๆนานานะคะก็เลยทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยรีบเข้าไปเรียกว่าแชร์เรื่องของการที่คุณอนุทินโพสต์เลยค่ะน้องดง
0: ครับเหมือนคุณไหมเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยฮะเขาให้สัมภาษณ์ในรายการในสื่อก่อนนะพี่เนาะจะไปนั่งสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนกับพูดว่าทุกวันนี้เหนื่อยที่แบบเหมือนต่อสู้กับกำแพงอ่ะค
1: ุ
0: ณไหมคุณไหมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเหมือนกับแบบก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนสู้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะชนะเพราะว่าเหมือนสู้อยู่กับกำแพงอ่ะนะครับก็ต้องไปตีความว่าหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าแกบอกว่าคือเจก็อยากให้การเมืองมีอะไรแบบเรื่องใหม่ๆเข้ามาแต่ทุกวันนี้เหมือนกับเราสู้แล้วเราก็สู้อยู่กับกำแพงอ่ะสู้ยังไงก็ไม่ชนะ
1: อืม
0: แล้วคนก็เลยไปจับโยงที่ท่านนายกโพสต์เนี่ยว่า
1: โพสต์ด้วย
0: ก็ยิ่งวิ่งชนใช่ไหมกำแพงก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ไม่มีวันชนะอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นจุดที่นี่เอง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อวานแกไปออกกำลังกายนะนักข่าวก็ไปถามแกนะแกก็ไม่ตอบนะว่าไอ้ที่แกหมายถึงที่จะโพสต์วิ่งกับแพนหมายถึงอะไร
1: อ๋อเนาะการเมืองก็อย่างนี้แหละเนาะนะคะ
0: ครับผม
1: เป็นสดเพลงเลยเนาะ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Fa with ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Fa with ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลาดทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลาดทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
8: ์พาวซ่า
9: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาสุดท้ายนะคะของวันนี้ค่ะน้องโด้ง
4: ครับครับพี่ตีก็เอาเรื่องราคาดอกมะลิซะหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อวันพุธนี้นะครับแม่ใครที่จะเตรียมดอกไม้นะครับไหว้คุณแม่ปีนี้ปันเหงื่อเลยครับอาจจะต้องหาอย่างอื่นแทนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่นะเพราะว่าเขาบอกว่าดอกมะลิราคาเนี่ยแพงขึ้น3เท่าพี่ตี
3: ค่ะ
4: แล้วก็ราคาตอนนี้ถ้าแบบกิโลนึงตอนนี้ขึ้นราคา 1,500 นะราคาดอกมะลิโอ้แล้วก็ตามสวนเนี่ยถูกจองเกลี้ยงหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแพงเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมนะไอ้บางคนบอกโอ้ยฉันซื้อช่อเล็กๆอาจจะ100 200 400อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังแล้วกันหรือว่าเปลี่ยนไปให้อย่างอื่นแทนก็เป็นการบอกรักคุณแม่ได้เหมือนกันไหม

0: นาะสมัยเด็กๆเขาจะซื้อที่โรงเรียนเนาะดอกละ5บาท10บาทอ่ะที่ดอกมะลิปอม
1: มะลิปอมตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะเนาะ
0: ถ้าใครจะซื้อดอกมะลิจริงก็ปีนี้ก็อย่างว่าแหละครับความต้องการมันเยอะเนาะก็จะแพงหน่อย
1: เข
0: าผู้สื่อข่าวเขาไปสำรวจนะครับตามสวนมะลินะอย่างที่นครราชสีมานี่ก็เป็นแหล่งปลูกมะลิเหมือนกันนะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากจากก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะกิโลละ500ตัวนี้ขึ้นมากิโลละ 1,500
1: โอ้โห
0: บอกว่าเหมือนกับดอกปีนี้น้อยด้วยนะครับฝนทิ้งช่วงผลผลิตดอกมะลิเนี่ย
1: ก็น้อย
0: ดันวันแม่พอดีคนจะใช้ก็ดอกมะลิแดนมันน้อยอีกนะครับราคาก็เลยขึ้นเลยนะครับ
1: ค่ะโอ้ค่ะ
0: ลองดูว่าจะหาเป็นอย่างอื่นไหมหรือว่าอย่างที่บอกบางทีดอกมะลิช่อละ100-200ก็มีเหมือนกันเนาะบางทีก็ร้อยเป็นร้านดอกไม้เขาก็ร้อยให้เหมือนกัน
1: เอาอย่างอื่นทดแทนได
0: ้เงี้ยแทนก็ลองดูหรือถามใจคนเป็นแม่เนี่ยผมว่านะนนท์นี่แหละไม่ต้องเงินนี่แหละไม่ต้องดอกไม้เราเอาเงินมา
1: ใช่นะโอนเลย
0: แล้วแต่
1: โอนตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะเสียหายปิดท้ายด้วยนะคะใครที่อยู่คอนโดตึกสูงทั้งหลายนะคะตามเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตพัทยาหรือที่อื่นที่มีคอนโดเวลาจะตากผ้าตากอะไรนี่ระวังนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยใน Facebook ของพี่ฮาร์ทนะคะสุดที่พงษ์ทัพพิทักษ์กุลแกโพสต์ว่าโอ้ความโชคดีในความโชคร้ายก็คือว่ากล้องเนี่ยสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุว่ามีวัตถุจากตึกสูงตกลงมากระแทกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็ผู้โดยสารจนเกิดอุบัติเหตุโอ้ยน่าหวาดเสียวมากนะคะเนี่ยค่
0: ะ
1: ค
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: ปลิวลงมาจากตึกสูงเลยค่ะน้องดง
0: อะไร
1: เป็นราวตากผ้าทั้งราว
0: ราวตากผ้าหล่นลงมา
1: ล่นลงมาเลยแล้วใจกลางเมืองกรุงเทพอ่ะคิดดูนะคะก่อนที่ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหลักไปชนกับรถยนต์แล้วก็ถลายไปพุ่งชนด้านหน้าของรถอีกคันหนึ่งนะคะที่มีกล้องติดเอาไว้กระแทกแรงกระแทกเนี่ยทำให้คนขับวินเนี่ยนะคะ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะกับแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะวันนี้ก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ให้เราสองคนนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่ารักนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันนะตื่นเช้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคุณอมรีนะคะคุณยุทธพงศ์คุณหมูคุณชยุทธนะคะคุณอาพรนะมีบางคนทักคุณแก้มว่าสวัสดีครับพี่แก้ม
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียกพี่เลยทีเดียวแล้วก็มีคุณผู้ฟังของเราก็ฝากคงฝากข่าวนะติดตามข่าวของพวกเราแล้วก็มีฝากกับนี่ว่า มีอัปเดตนะงานเดี๋ยวจะมีงงมีงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
2: ค่ะนี่มีของแก้มเห็นคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่หลังฝนตกชุ่มฉ่ำ25องศาเริ่มเย็นๆนะคะแต่ว่าเขาบอกคือเธอบอกว่าโชคดีนะเพิ่งกลับมาจากโบโมก่อนไฟป่ามาออนะคะที่เรารายงานไปช่วงที่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณอัมไพรนะคะก็บอกว่าสุโขทัย26องศานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะคะขอบคุณนะที่แชร์กันนะมีคุณประพลใช่ไหมเมื่อกี้ได้พูดไปยังคะ
1: ใช่พูดแล้ว
2: นะคะเอาละแล้วก็มีใน LINE นะคะขอบคุณคุณวิสิตนะคะคุณณัฐวราคุณสุภชัยนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: เอาละค่ะมาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันค่ะมาดูนี่กันดีกว่าโอ้โหตอนนี้นี่คนสมัครเยอะแล้วนะคะ